สงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย

0: วันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟ

0: จากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
1: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
0: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญทั้งนี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
6: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
1: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ ด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตและชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก3-0เซต25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา2-0เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน2-0เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา12-2ทั้ง2เซตส่วนผลที่สาวไทยเก็บชัยชนะทั้ง3นัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางทริอัลชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 นที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของ
0: างพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชาเชิงเซาชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
9: สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระราช

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอไม่แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องไปช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาเจ้าในหัวใจของบางคน
หัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาจัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วแล้วกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอันเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเต็มเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้า

0: ังมากเมื่อเขาฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วแล้วกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจาแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิกรายทอตังพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับหมายคุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังทะแร่นงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกามาย้อนรอยย้อนอดีตนะครับไปหาความสุขเล็กๆกันนะครับกับรายการของเราคิดถึงวันวันนี้เปิดรายการด้วยวงเพื่อนนะครับอัลบั้มชุดแรกนะครับชื่อเดียวกันกับอัลบั้มก็คืออโหชีวิตมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับชื่นชอบบทเพลงไหนอยากจะย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเราก็ส่งเข้ามาได้นะครับ0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ขอสวัสดีท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับว่าจะอยู่แจไหนมุมไหนของโลกนะฮะก็ขอสวัสดีไปอย่างทุกท่านนะครับอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะฮะลมโชยแสงแดดอ่อนๆนะฮะก็คงจะทำให้คุณนะครับมีความสุขเล็กๆนะฮะบางทีความสุขนี่ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันใหญ่โตมากหรอกนะฮะความสุขเล็กๆน้อยๆตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่ก็โอ้โหเยี่ยมเว้ยผ่านมาได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับไม่ก็ฟังเพลงที่ตนเองชอบนะฮะทานอาหารที่ตัวเองทำนะครับพร้อมกับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวเข้าวัดเข้าวานิดๆหน่อยๆวันนี้นะครับเป็นความสุขที่ไม่ผิดศีลธรรมดีงามและไม่เบียดเบียนใครนะครับแล้วเมื่อมีความสุขแล้วยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับผู้คนรอบข้างด้วยนะครับส่งรอยยิ้มนะฮะสร้างเสียงหัวเราะนะครับในแต่ละวันเพื่อที่คนรอบข้างของคุณจะได้มีความสุขไปด้วยกันนะครับโอเคนะฮะกับเวลาตอนนี้8นาฬิกา13นาทีทักทายไปยังป้าต้อยนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์พี่ปิ๊กทักมาแล้วนะครับบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าไปตึกสะดุ้งนะฮะตรากตรำในการตึกสะดุ้งมา 2-3 วันก็เลยเป็นไข้นิดนึงนะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับสำหรับพี่ปิ๊กนะครับประตูเสรีพัฒน์นะฮะเป็นไงบ้างน้อหรือว่ากำลังเตรียมตัวไปฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่อ๋อวันนี้ครับวันนี้ฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่นะครับพิศาเวลา10นาฬิกาท่านที่กำลังเดินทางไปที่อารามรักกังเขนท่าแร่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยนะครับจบจากรายการเสร็จผมก็จะไปเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับมิซาที่อารามรักกังเขนท่าแร่นะครับในการฉลองประจำปีนะครับเวลา10นาฬิกาครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะฮะทักทายไปยังช่างเช่นะครับน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับอามนสกลทวาปีนะครับที่เป็นพิธีกรภาคสนามแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับแล้วก็ขอสวัสดีไปยัง FC ทุกท่านทุกพื้นที่ด้วยนะครับมีความสุขกันอย่างมากมายในการทำหน้าที่ของคุณร่วมห่วงใยและร่วมส่งมอบความสุขผ่านทางเสียงเพลงโดยรามวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุญดีด้วงและก็เจลิมเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ครับท่านนายกเทพกรสมุยพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับโดยพี่หมวยคุณพงศรีทรงเล็กสิงห์และวรวุฒิลงศพท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนรวมทั้งร้านไก่ชนแก้ด้วยนะครับที่ร่วมสร้างสรรค์รายการครับไปฟังเพลงของ Grand X กันบ้างนะครับวันนี้นำเข้ายุค80

เป็นจังหวะที่ฟังสบายๆนะครับทั้งสองบทเพลงเพลงโสภานะครับจาก Grand X และก็เพลงนี้นะครับชาวดงอัลบั้มพบดาวนะครับรวมศิลปินจาก RS นะครับซึ่งนำเพลงกล่าวของ The Impossible มาขับร้องและก็เรียบเรียงใหม่นะครับขอบคุณพี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์นะครับส่งเพลงเข้ามาขอฟังเพลงน้อยใจนะครับน้อยใจของใครก็ได้ฝากให้กับทุกเสียงทุกสายและให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ปิ๊กหายไวๆนะครับพักผ่อนเยอะๆทานยาทานยาตามที่หมอสั่งนะครับไม่ใช่ว่าทานยาเยอะๆเหมือนกันนะฮะทานยาให้ถูกวิธีครับขอหายไวๆนะครับพี่ปิ๊กครับน้องนิดสวยๆจากท่าแรกนะครับวันนี้ขอฟังเพลงเพื่อชีวิตนะครับอยากฟังเพลงลูกหินของคาราบาวนะครับคุณสายลมรักขอฟังเพลงสายลมของ Forever นะครับแล้วก็คุณสุริยาท่าแรกขอฟังเพลงโลกมายาของวงชาตรีนะครับให้กับท่านนายกอะนะครับให้กับเฮียชานให้กับป่ายอดพี่เบิ้มชายชานพี่เมนพี่จิตนะฮะเพื่อนๆ 1-3 ทุกคนเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับที่ส่งมอบความสุขผ่านทางเสียงเพลงให้แก่กันและกันได้ฟังครับเริ่มจากวงชาตรีเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เพลง80นะครับยุค80จากคุณสุริยาท่าแรก

งานของวงแพนแทงเกิลนะครับชื่อเพลงปฏิญาณรักนะครับส่งเข้ามาจากรุ่นพี่08ศิษย์เก่าซินโยแซฟนะครับนะครับตั้งแต่เปิดรายการมาจนถึงตอนนี้นะครับบทเพลงในยุค80ทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือความสุขเล็กๆในการย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเรานะครับขอบคุณคุณปูเป้นะครับขอฝากเพลงสายตาโกหกนะครับให้กับทุกสิ่งทุกสาให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยนะครับสุดสวยจากสาพังทองขอฟังเพลงภาพในฝันของคุณออสชิริบูลคุณเอ็มจากป่าว่านะครับอยากให้รู้ใจของคุณต้อมเรนโบว์นะครับและมือสักครู่จากป้าต้อยนะครับป้าต้อยท่าแร่นะครับอยากฟังเพลงเอาความรักเธอคืนไปให้กับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งมอบความสุขผ่านทางเสียงเพลงนะครับให้กับตนเองหรือว่าฝากให้กับผู้คนรอบข้างการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและก็ยิ่งใหญ่นะครับการที่เรารู้จักเป็นผู้ให้สิ่งดีๆจะได้คืนกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแต่เราไม่ใช่ว่าให้แล้วต้องรอเลยนะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวสิ่งดีๆจะคืนกลับมาอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกและรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับอาไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาที่อะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่นะครับถนนท่าแร่สีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0942863535นะครับกับตรอโอเคท่าแร่ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกลินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกแรงงานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเสียเลขคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเลขเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เลขเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามว่าปรึกษาหารือกันได้นะครับที่คุณโอธนพัฒน์พีรธรรม0815369695นะครับขอบคุณพี่หมวยคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับ
หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่หมวยนะครับ0654012028ครับขอบคุณวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอย 7-11 สาขาท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้087-219-9503นะครับวรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับและร้านไก่ชนแก้วนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการทานจิ้มจุ่มนะครับรสชาติอร่อยราคาสุดประหยัดนะครับที่ร้านก็รับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับอยู่ติดกับปั๊มปตท.ท่าแร่เปิดบริการตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาเป็นต้นไปครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานนะครับไปฟังเพลงของคุณนกจริยาจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับน้อยใจภาษาเวียดนามน้อยใจครับว่าเขาเรียกว่าตุ้ยเทินถูกไหมเนี่ยอ่ะนี่คือน้อยใจนะครับปี2532ค่าย SP สุภมิตรครับ

ในอัลบั้มชุดแรกของพี่ออสคิริบูนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มหากรักนะครับปี2526นะครับส่งเข้ามาจากสุดสวยสะพังทองนะครับขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับคุณอ้อศศิธรนะฮะเพื่อนรุ่นที่1ทศศึกษานะครับบอกว่าชอบเหลือเกินนะครับกับเพลงของพี่ออสนะครับคุณอ้อนี่ก็นะฮะสมัยเด็กๆนี่ผมเคยยืมเทปคาสเซ็ตของคุณอ้อตลอดเลยนะฮะเพราะว่าคุณอ้อเขาบ้านอยู่ใกล้ตลาดนะฮะและเขามีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเทปคาสเซ็ตนะฮะส่วนผมนี่ก็ขอยืมอย่างเดียวนะครับไปฟังนะฮะซึ่งคุณอ้อก็ใจดีนะครับให้ยืมตลอดแล้วก็คุณอ้อนี่เป็น FC แฟนประจำของพี่ออสคิริบูนเลยนะครับแต่วันนี้คุณอ้อขอฟังเพลงโลกทั้งใบให้ในคนเดียวนะครับให้กับเพื่อนๆท่านนักศึกษารุ่นที่1ทุกคนเลยนะครับคุณอุ้มจากดงชนขอฟังเพลงยังจำไว้ของอิทธิพลังกูลนะครับแล้วก็จากคุณยังคำนะครับบอกว่าเมื่อวานผมยังไม่ได้เปิดเพลงคำขอร้องของวง Position ให้นะฮะวันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:47 นาทีก่อนที่จะไปฟังเพลงต่างๆนะครับเปลี่ยนแนวไปฟังเพื่อชีวิตกันบ้างนะครับจากน้องนุชน้องนิดสุดสวยท่าแรกนะครับขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงกับผลงานเพลงของพี่เล็กคาราบาวลูกหินนะครับ

พลงวงอีกหนึ่งวงเพื่อชีวิตนะครับที่ฮอตฮิตแล้วก็โด่งดังอย่างมากเลยนะครับในยุคนั้นนะครับซี่โครงบุญมารและก็ตะผุยชุมแพนะครับที่โด่งดังมากๆเลยตอนเด็กๆผมก็ยังงงอยู่ครับอะไรซี่โครงซี่โครงจมูกโด่งๆซี่โครงผู้ใดไม่เข้าใจนะครับว่าเขาไปทำอะไรนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับฝากไปลงที่ร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์ให้กับเฮียแอร์และก็เจ๊วันด้วยนะครับเมื่อวานไปพบท่านยิ้มแย้มและก็ใจดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณรัตนามณีจันทร์นะครับประธานชมรมแอโรบิกท่าแร่นะครับท่านประธานป้อมบอกว่าฟังรายการตลอดเลยนะฮะวันนี้ขอเพลงให้กับสมาชิกชมรมแอโรบิกท่าแร่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานนะครับนะฮะเปิดให้ทุกวันเลยนะครับดีใจมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราทุกวันนะครับงั้นเราจะปิดเบรกไปด้วยเพลงนี้นะครับยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บที่ประธานป้อมขอเข้ามา

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าช่างโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสวิตเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเขาฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอไม่ได้สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแองเกลกาตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้ว

0: เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วแล้วกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ที่2นะครับกับพี่ถึงวันวานนะครับวันนี้นะครับด้วยเพลงฝรั่งเพลงสากลจังหวะคึกคักคักคึกนะครับในยุคปีปลาย70ถึง80นะครับทั้ง2บทเพลงนะครับ One Way Ticket นะครับจาก Eruption และก็ Billy Joel ในเพลง You May Be Light นะครับนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านกับคิดถึงวันวานวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับกับเวลาตอนนี้ 9:15 นาทีขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับรายการนี้จะพบกับคุณทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:00 นถึง 10:00 น FM 104.5 วิทยุมิสซังท่าไร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับจะขอเรียนกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุญดีด้วงและก็เจนอาไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิทักษ์โอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศรษฐเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมนะครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่วรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมันจะค้างเอาไว้นานนะครับป้าต้อยสุดสวยจากท่าแร่นะครับบทเพลงเอาความรักเธอคืนไปครับ

จากบทเพลงที่ส่งเข้ามานะครับคุณนกน้อยมอเกษตรนะครับทะเลแห่งความหลังนะครับของพี่ไพศาลคีรีบูรณ์นะครับเพลงนี้อยู่ในชุดที่2รางวัลฉันรักเธอนะครับและก็คุณนกน้อยนะครับบอกว่าเมื่อวานผมพูดอะไร4อย่างที่นะครับมีเงินแล้วซื้อไม่ได้นะครับผมคิดก่อนผมพูดอะไรเมื่อวานอ๋อนะครับ4อย่างที่มีเงินแล้วคุณไม่สามารถซื้อได้นะครับก็คือ1นะครับเวลานะครับ2ชีวิตนะฮะ3มิตรแท้และข้อที่4นะครับข้อนี้สำคัญมากเลยนะฮะมีเงินก็ซื้อไม่ได้ก็คือเลขอั้นครับวันเห็นในเฟซนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับขอบคุณหนุ่มตะคมคนหล่อท่าแรกนะครับฝากเพลงฝากดวงใจของพี่อ้วนไฟ787นะครับให้กับเพื่อนๆทรสรุ่นที่1ทุกคนเลยนะฮะนะครับหนุ่มตาคมนี่เป็นใครนะฮะเพื่อนอ้อรู้จักไหมหนุ่มตาคมเขาไม่ให้เฉลยเขาไม่ให้บอกนะฮะชื่อเล่นนอหนูนะครับขึ้นต้นแล้วลงท้ายด้วยยอยักษ์นะฮะใส่แม่นใส่ไม้โทและอ้ออ่างอยู่ตรงกลางนะฮะนี่แหละครับชื่อของเขานะครับหนุ่มตาคมจากหน้าหัวบ่อนะครับขอฟังเพลงคนข้างเคียงของคุณชมพูฟรุตตี้นะครับคุณน้ำฝนจากบ้านธาตุเมื่อวานขอเพลงลืมของเบิร์ดกะฮาร์ดวันนี้ขอฟังเพลงไม่ลืมนะครับคุณแม่น้องการสกลนครอยากฟังเพลงแรงใจของคุณต้อมแรนโบว์นะครับประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับวันนี้อยากฟังเพลงคือหัตถาครองพิภพของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับในขณะที่พี่ปิ๊กขอฟังเพลงคู่นะครับเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวจัดให้นะครับไปฟังเพลงจากเพื่อนอ้อนะครับคุณอ้อสสิธรนะครับท่านรักษารุ่นที่1นะครับอยากฝากเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยโลกทั้งใบให้ไหนคนเดียวครับขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับที่บอกว่าแชร์ลิงก์นะครับฟังทางออนไลน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนอยู่ในตอนนี้

อ้วนวงไฟท์787เนี่ยกับเพลงฝากดวงใจจากหนุ่มตาคมคนหล่อฝากให้กับเพื่อนๆทรัศน์ศึกษารุ่นที่1นะครับนะครับเพื่อนอ้อทักเข้ามาบอกว่าเพื่อนตุ้ยก็ฟังด้วยในตอนนี้นะครับที่เอ่ยนามมานี่คือทรัศน์ศึกษารุ่นแท็กเตอร์รุ่นบุกเบิกนะฮะคิดถึงความหลังจังเลยนะครับสมัยพวกเรานะครับไปเรียนอยู่ที่ทรัศน์วิทยาก่อนนะครับในเทอมแรกนะครับและก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์พวกเราก็ไม่ค่อยได้หยุดกันนะครับอาจารย์สวงก็จะพาพวกเราไปบุกป่านะฮะไปถางป่าเพื่อเตรียมโรงเรียนให้พร้อมซึ่งเป็นความสุขความประทับใจอย่างมากเลยนะครับในยุคนั้นการศึกษานี้ก่อตั้งในปี2527นะครับผมนะฮะหนุ่มตาคมคุณแมวนิวัฒน์นะฮะเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยเพื่อนคณิษฐาเพื่อนหน่อยนะฮะคุณนพดลคุณพรชัยพลางกูลโอ้เยอะแยะนะฮะเอาเป็นว่าฝากเพลงนี้คิดถึงเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับคิดถึงวันๆรายการที่ย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเรานะครับนึกถึงความหลังนี่มันเป็นอะไรที่ช่างมีความสุขเหลือเกินนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับไปฟังเพลงนะครับจากคุณยังคำเมื่อวานขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังนะครับวันนี้โทรมาอีกครั้งกับผลงานเพลงของวง Position นะครับคำขอร้องครับ

0: กำลังโกหกฉันสายตาเธอส่อแหวน
1: นี่คือเพลงสาย
2: นี่คือเพลงสายตาโกหกนะครับคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียบจินดาจากคุณปูเป้ที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้ 9:38 คิดถึงวานๆรับใช้คุณในชั่วโมงที่2นะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุดก่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทรงและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับสำหรับอะไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่จัดงานจัดการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านอะไก่สดของเราไปใช้ก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4:00 น.จนถึง18:00 น.ที่อะไก่สดท่าแรกครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกสีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจเรารับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแรกเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงศ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาเซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาเซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านนิวมาร์และก็อื่นๆนะครับสนใจหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณวงศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเนินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่นะครับถนนสกลนครนครพนมหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับขอบคุณวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับอยู่ถนนคนทำดาวนะครับชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่หรือว่าซอย 7-11 นะครับสาขาท่าแร่นะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0872199603นะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับ และร้านไก่ชนแก้วนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบการทานจิ้มจุ่มกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะครับในราคาช่อมเยาว์ที่ร้านก็รับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่ข้างๆปั๊มปตท.สาขาท่าแรกครับคนข้างเคียงอัลบั้มชุดที่2ของคุณจำปูฟรุตตี้จากนาหัวบ่อนะครับส่งไปดีเข้ามาครับ

ี่คือบทเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับชื่อเพลงแรงใจนะครับจากคุณแม่น้องการสกุลนครนะครับและก็ขอส่งเพลงนี้ให้กับเสี่ยตุ๊กติ๊กนี่ฮะจากสกุลนครและก็พี่วิโรจน์นะครับสรรพสามิตรด้วยนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องรีบไปฉลองอารามมิสซา10นาฬิกานะครับเราจะทิ้งท้ายด้วย2ผลงานเพลงนะครับเงารักอัลบั้มนกปะเก้านะครับจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์และก็คือหัตถาของพี่ภพนะครับของคุณสุริยะส่งเสริมสวัสดิ์จากปาตุเสรีภาพทองต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับพบกันอีกครั้งในวันจันทร์นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและก็คุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ผมไก่พุทธกายทองต่างลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี้104.5 FM 104.5 FM วิทยุมิตรสามท่าแร่น้องแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิง
1: ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพิเศษจากทางสถานี
2: ไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100

0: งออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบวรวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายาธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกลับลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณัง

ุติยามปิพุทธังตรนังกัจฉามิทุติยามปิธัมมังตรนังกัจฉามิทุติยามปิสังฆังตรนังกัจฉามิตติยามปิพุทธังตรนังกัจฉามิตติยามปิธัมมังตรนังกัจฉามิ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายศีลนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายศีลนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายศีล นั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ัสสตังทีหะตุอะเดเรภวัตสะตังทีหะตุอะเดเรภวัตสะตังทีหะตุทีฆายุโกตุอะรูโกตุทีฆายุโกตุอะรูโกตุสุขิโตตุปะริเมนตมะกาตาสัพพะระมะราตินีสิทธิปุตตังสิทธิปัมมังสิทธิราโภตโยนิจังปะระเมนตมะราตวรตะปะระมะนิยาตะภะวะโตสัพพะทาโอ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ โดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำรับละสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากสุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสพระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

0: ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115
1: ในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะตะวะริวะกุลาปริปุเณติสะกะรังเอวเมวะยิตุทินังปิตานังอุปกะปะติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิทตุ

0: mani choti na soya tha.
1: Yo.

Atirekavatsa tatam khivatu.

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: หลังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงเกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวง

0: ตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
1: ปัสโมสุขม
0: ประสงค์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับประกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปูลาดรองโยงและเ ปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: ปัสสัมโมอะสุขุน
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมพลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรง

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่24และก็ตรงกับวันฉลองเนื้อบุญยันวาเรียวพระสังฆราชและมรณาสักขีคริสตชนที่เนเปิลที่อิตาลีนะครับภูมิใจที่มีท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ทุกปีเมื่อถึงวันฉลองท่านก็มีอัศจรรย์คือเลือดของท่านซึ่งแข็งตัวอยู่ก็เดือดพล่านเป็นของเหลวต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากที่ร่วมกันภาวนาขออัศจรรย์นี้ปีไหนไม่มีอัศจรรย์ชาวเมืองก็เข้าใจว่าพวกเขาต้องแก้ไขความประพฤติที่ผิดขอท่านช่วยวิงวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญข้อหนึ่งบทอ่านที่หนึ่งนบุญเปาโลบอกว่าสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีกการใช้คำเปรียบเทียบนี้เพื่อให้เราเข้าใจราชธรรมของการกลับคืนชีพของร่างกายที่เกิดบนโลกร่างที่ดำรงอยู่ในโลกวันหนึ่งก็จะกลับเป็นขึ้นมาตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าที่กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรืองส่วนพระวรสารวันนี้พระเจ้าเล่าเป็นคำอุปมาว่าชาวนาหว่านพืชเมล็ดตกบนทางเดินบางเมล็ดตกบนก้อนหินอีกบางเมล็ดตกในกอหนามทั้งสามดินที่รับเมล็ดนั้นไม่เกิดผลเลยแต่มีเมล็ดที่ตกบนเนื้อดินดีที่เกิดผลพระเจ้าเป็นผู้หว่านเมล็ดพืชคือพระวาจาดินสี่ประเภทคือหัวใจของมนุษย์ดินสามประเภทแรกคือหัวใจไม่พร้อมรับพระวาจาพิศาจจึงมาช่วงชิงพระวาจาจากใจของเขาอีกพวกหนึ่งรับพระวาจาด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเพราะขาดการเรียนคำสอนจึงไม่มีความเชื่อเมล็ดจึงเติบโตไม่ได้พวกที่สามรับพระวาจาแล้วแต่ปล่อยให้ความกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานของโลกมาครอบงำพระวาจาจึงเฉาไปส่วนจิตที่ดีก็คือใจที่ดีเตรียมพร้อมพระวาจาของพระบิดาเจ้าก็เกิดผลร้อยเท่า60เท่า30เท่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการตอบของเราต่อพระวาจาของพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: บทที่8บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางซูซันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก
0: อุปมาเรื่องผู้หว่าน
1: ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่า
0: ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา
1: บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่า
0: พระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจ
1: พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน
0: อุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขาไม่ให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกทดลองเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล
1: อุปมาเรื่องตะเกียง
0: ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้งไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และถูกเปิดเผยดังนั้นจงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไรเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วยพระญาติแท้จริงของพระเยซูเจ้า
1: พระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าม
0: ารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติพ พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือไปพร้อมกับบรรดาศิษย์แล้วตรัสกับเขาว่าเราจงข้ามไปฝั่งทะเลสาบด้านโน้นกันเถิดเขาจึงออกเรือขณะที่บรรดาศิษย์กำลังแล่นเรือพระองค์บรรทมหลับเกิดลมพายุขึ้นในทะเลสาบน้ำซัดเข้าเรือคนในเรืออยู่ในอันตรายบรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระอาจารย์พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพระองค์จึงทรงลุกขึ้นบังคับลมและคลื่นใหญ่ลมและคลื่นก็สงบทะเลสาบก็สงบราบเรียบอีกพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: ความเชื่อของท่านอยู่ที่ไหนเล่า
1: เขาเหล่านั้นต่างรู้สึกกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงสั่งลมและคลื่นได้ลมและคลื่นก็เชื่อฟัง
0: ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง
1: พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์แล่นเรือมาถึงดินแดนของชาวเกราซาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแคว้นกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาเฝ้าพระองค์ชายผู้นี้ถูกปีศาจสิงเป็นเวลานานไม่สวมเสื้อผ้าไม่อยู่ในบ้านแต่ไปอาศัยอยู่ตามหลุมศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าเขาร้องตะโกนกราบพระบาทและกล่าวเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าวอนขอท่านอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยเขาพูดเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้าสั่งให้ปีศาจร้ายออกจากชายผู้นั้นปีศาจสิงเขาหลายครั้งแล้วเขาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่และตรวนแต่เขาหักโซ่ตรวนและถูกปีศาจนำตัวออกไปในที่เปลี่ยวพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
0: เจ้าชื่ออะไร
1: ปีศาจตอบว่าชื่อกองพลเพราะปีศาจจำนวนมากเข้าสิงในตัวเขาปีศาจเหล่านั้นพร่ำวอนพระองค์มิให้ทรงสั่งมันให้ลงไปในขุมลึกหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงอนุญาตเข้าไปสิงในหมูฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตพวกปีศาจจึงออกจากชายคนนั้นและเข้าไปสิงอยู่ในร่างหมูหมูฝูงนั้นต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมดเมื่อคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมาใกล้พระเยซูเจ้าก็พบคนที่เคยถูกปีศาจสิงกำลังนั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์สวมเสื้อผ้าและมีสติดีเขาเหล่านั้นต่างมีความกลัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ประชาชนฟังว่าคนถูกปีศาจสิงหายจากโรคได้อย่างไรประชาชนทั้งหมดในเขตแดนของชาวเกราซาจึงขอร้อง
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
3: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าช่างโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใคร

0: ้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วแล้วกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 13:00 นขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่วินคู่เล่าจะอยู่วินเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านได้รับฟังกันเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อได้เวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่นมงแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันเสาร์ครับตรงกับวันเสาร์ที่19ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศครับช่วงนี้นะครับที่ท่าแร่นี้มีเม็ดฝนเม็ดเล็กๆนะฮะปล่อยๆท่านที่ขับรถจะรู้สึกเห็นเม็ดฝนติดที่กระจกหน้าที่นั่งคนขับอ่ะนะฮะคือไม่ตกแรงไม่ตกหนักแต่ว่าเห็นเม็ดปล่อยๆอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ทางจังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับหรืออีสานตอนบนหลายจังหวัดจะมีลักษณะเหมือนว่ามีทั้งฤดูฝนมีทั้งฤดูหนาวมีทั้งฤดูร้อนอาจจะเหมือน3ฤดู

0: รู้ครับในวันเดียวกันสาเหตุก็เนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในสภาวะดินฟ้าอากาศมันก็เลยทำให้เราเปรียบเสมือนว่ามี3ฤดูในระยะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับวันนี้เดี๋ยวมนสกลทวาปีจะเอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าทำไมมันถึงเหมือนมี3ฤดูในวันเดียวกันนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศของวันนี้ดูของอุตุนิยมวิทยามีบอกจากหลายๆสำนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศแต่ดูจากของสำนักอุตุนิยมวิทยานะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงฟังให้ชัดนะตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมสามซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้นะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคือช่วงนี้นี่นะความหนาวเย็นเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยนะครับมันทำให้ลักษณะอากาศในประเทศไทยเวลานี้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั่นแหละครับฝนมันไปตอนล่างครับช่วงนี้ประกอบกับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับไปด้วยแหละถึงวันที่20นะครับวันที่19วันนี้เนี่ยยังควรงดออกจากฝั่งอยู่นะเรือเล็กอ่ะนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับภาคเหนือคราวนี้ภาคเหนือนี่ฝนยังเยอะอยู่นะแต่ว่ามันรู้สึกจะเป็นตอนล่างแล้วล่ะภาคเหนือนี่ฝน70%ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตร อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์พูดถึงอุณหภูมิตอนเช้าเย็นสบายมาก 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิตอนบ่ายบางพื้นที่ก็ร้อนอุณหภูมิสูงสุด30ไปจนถึง36องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองน้อยกว่าทางเหนือครับคือ60%ของพื้นที่ในขณะที่ทางเหนือนั้น70%ของพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะ60%ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งที่คาดว่าจะมีฝนตกนะครับตกหนักนี่ก็มหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ประมาณสัก8จังหวัดนะครับอันนี้ฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมินะครับตะวันออกเฉียงเหนือ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ครับมีตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดโอเยอะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร14จังหวัดครับภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุดก็ประมาณ34-35องศาเซลเซียสส่วนลมนั้นแปรปรวนครับความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ไปที่ภาคตะวันออกฝนเยอะเท่ากับทางภาคเหนือครับคือ70%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกประจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกนี่8จังหวัดครับอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า23-27องศาเซลเซียสสูงสุดก็32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรณีไปภาคใต้ภาคใต้มีทั้งฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะฝั่งตะวันออกนะครับประมาณ7จังหวัดอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงตั้งแต่1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงตั้งแต่1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคราวนี้ไปดูทาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เยอะนะเพราะว่าฝนเริ่มลงไปทางภาคใต้แล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งทางทะเลอันดามันครับร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังสตูลนะครับอันนี้ตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับแถวระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาสูงสุด 27-31 องศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงตั้งแต่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนั้น 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการพยากรณ์อากาศนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังประจำวันนี้แต่อย่างไรก็ตามครับนะฮะจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารบึงกาฬหนองคายนี่นะครับฝนจะน้อยลงครับนะฮะน้อยลงถ้ามีก็มีประเภทไม่ตกหนักว่าอย่างนั้นนะครับก็ติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศประจำวันไปทุกวันเพราะช่วงนี้ลักษณะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงมีฝนอยู่นะฮะคือยังไม่ตัดเลยว่าจะไม่มีฝนแต่ว่ากำลังเลื่อนลงไปทางใต้แล้วล่ะอีสานกับอีสานใต้นั่นแหละทั้งอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นั่นแหละแล้วก็ภาคเหนือก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางก็ภาคกลางตอนล่างแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงราคาน้ำมันน้ำมันนั้นนะครับยังเป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าซึกแย่งผลประโยชน์กันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกายังไม่หยุดครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้น้ำมันแถวตะวันออกกลางนี่นะฮะเกิดผันผวนก็เลยมีผลกระทบนะครับมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเราราคาน้ำมันวันนี้19กันยายนวันเสาร์เนี่ยสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศไทยยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสิ่งที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันนะครับปัจจัยก็คือเรื่องของการรบกันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันพอๆกับราคาทองเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถนี่จำเป็นจะต้องตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทาง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและก็เลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสม การติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับอัตราราคาอัปเดตแล้ววันที่19จากปั๊มน้ำมันปั๊มบางจากบริษัทบางจากก็บางจากก็ยังราคาเดิมกับเมื่อวานนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจากบางจากมาปั๊มปั๊มราคาน้ำมันบางจากจากบางจากก็มาที่ปตท.อ่ะปตท.ก็ยังเป็นราคาเดียวกันกับเมื่อวานนะครับบางจากปตท.ราคาเดียวกันกับเมื่อวานส่วนปั๊มเชลนะครับอาจจะต่างกันเพราะว่าปั๊มเชลนี่คงบวกราคาค่าภาษีบำรุงท้องที่แล้วเพราะฉะนั้นปั๊มอื่นที่ยังไม่ได้บวกเนี่ยมันก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนะ 20-30 สตางค์นะครับเพราะนั้นปั๊มเชลจะสูงกว่าเพื่อนราคาน้ำมันแต่ไม่ได้สูงมากหรอกพอบวกราคาภาษีบำรุงท้องที่เข้าไปส่วนปั๊มพีทีนะปั๊มพีทีนี่ก็ราคาเดียวกันกับปั๊มบางจากปั๊มปตท.แล้วก็ปั๊มพีทีนะครับราคาเดียวกันครับเป็นราคาของเมื่อวานนี้แหละนะครับอันนี้ราคาน้ำมันยังถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลดนะฮะคราวนี้ก็ไปข่าวอื่นที่เป็นข่าวประจำวันนะครับมาที่ข่าวตำรวจนายหนึ่งนะครับสารวัตรตำรวจนายหนึ่งขับรถเก๋งพลาดพุ่งไปเสยท้ายรถพ่วง18ล้อขับรถเก๋งนะตำรวจนะรถพังเสียหายยับเยินเลยครับโอ้เป็นรองสารวัตรแล้วเป็นยังไงล่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตเราลองมาติดตามดูครับขนาดเป็นตำรวจนะยังพลาดเลยเนี่ยกระจายเกลื่อนเลยครับรองสารวัตรขับเก๋งพุ่งเสยท้ายพ่วง18ล้อหมุนกระแทกพังเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่เร่งงัดซากรถเพื่อช่วยชีวิตคู่กรณีเผยนาทีเกิดเหตุระบุจุดเกิดเหตุค่อนข้างเป็นจุดที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างค่อนข้างมืดตี3 40นาที3นาฬิกา40นาทีวันที่18กันยายนเมื่อวานนี้วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบนถนนสุขุมวิทบริเวณจุดกลับรถเวฟอินทุ่งกราบตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้รุดออกไปตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยอุปกรณ์ตัดทางและกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพัทยาปัทมาคุณถึงที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าอันติสสีขาวท ะเบียนชลบุรีตัวรถได้รับความเสียหายพังยับเยินมีอาวุธปืนคู่กายและเงินสดจำนวนหนึ่งเพราะว่าเป็นรถตำรวจนะครับมีทั้งปืนคู่กายเงินสดจำนวนหนึ่งกระเด็นตกอยู่นอกรถส่วนภายในรถพบคนขับบาดเจ็บสาหัสเป็นผู้กองแล้วนี่ชื่อร้อยตำรวจเอกธราธรขอสงวนนามสกุลท่านนะครับเป็นรองสารวัตรปราบปรามโรงพักแห่งหนึ่งสภาพติดอยู่หลังพวงมาลัยเลยทีเดียวโอ้โหพังมาหัวรถนี่พังมาถึงที่นั่งของคนขับรถเลยครับพังยับเลยชนท้ายรถพ่วงนะฮะรองสารวัตรรายนี้นะครับเจ้าหน้าที่เร่งงัดซากรถช่วยชีวิตคู่กรณีเผยนาทีเกิดเหตุระบุจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืดนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งตำรวจที่เคยเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังแต่มันก็ยังเกิดกับตัวท่านเองได้นะครับฟังหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าก่อนเกิดเหตุโอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนขับรถพ่วงครับพ่วง18ล้อบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ขับรถพ่วงกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือแหลมฉบังโดยขับอยู่ในเลนขวาสุดและกำลังจะกลับรถบริเวณจุดเกิดเหตุอ๋อจุดบริเวณจุดยูเทิร์นนี่เนี่ยนะอุบัติเหตุมันมักจะเกิดจุดนี้แหละไม่ว่าที่ไหนอะระหว่างนั้นอันนี้นายทีมคนขับรถพ่วงอะบอกว่าในระหว่างนั้นน่ะจู่ๆมีรถเก๋งขับเข้ามาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนบริเวณด้านท้ายรถพ่วงอย่างจังจนหมุนจากแรงกระแทกอย่างไรก็ตามคนขับรถพ่วงยังระบุด้วยว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมีสภาพค่อนข้างมืดแทบจะไม่มีแสงสว่างเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและจุดที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับสารวัตรนะครับร้อยตำรวจเอกยังไม่ไหวนะเจอเหมือนกันกับเพื่อนนั่นแหละไม่เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละนะฮะนะไม่ว่าตำรวจไม่ว่าชาวบ้านมีโอกาสพลาดได้นะครับคราวนี้มาอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้นักศึกษาหญิงนักศึกษาวิชาทหารหญิงชื่อว่าปลายข้าวจากไปอย่างกระทันหันรู้สาเหตุแล้วทำให้สลดเลยมันเป็นอะไรยังไงนักศึกษาวิชาทหารหญิงนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาสามวันที่ผ่านมานี่แหละวันที่16กันยายน2569นะครับมีเฟซบุ๊กของศูนย์ฝึกที่5โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมณฑลทหารบกที่25ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นักศึกษาวิชาทหารหญิงทิติการอ้าวหญิงทิติการมันชื่อนักร้องมาหรือบังเอิญชื่อมันตรงกันหรือเปล่าหญิงทิติการวรรณทองหรือน้องปลายข้าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งโรงเรียนปราศาสตร์วิทยาคารหลังประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนน้องเสียชีวิตนักศึกษาวิชาทหารหญิงครับทางศูนย์ฝึกระบุบอกว่าน้องปลายข้าวเคยทำหน้าที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวด101หมวด4ในช่วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านมา โดยปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเป็นอย่างดีมีความเสียสละอดทนและกล้าหาญจนเป็นที่ชื่นชอบของครูฝึกบอกว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในคืนวันที่15กันยายน2569โดยน้องปลายข้าวขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าก่อนร่างกระเด็นตกลงไปในคลองน้ำข้างทางเอาละสิครับคราวนี้บริเวณบ้านระวีบ้านระวีนาคลองตำบลปราสาทถนงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในช่วงสายวันที่16กันยายนได้มีพลเมืองดีขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวและพบผู้ประสบเหตุในลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองน้ำจึงแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนพบว่าเสียชีวิตแล้วด้านศูนย์ฝึกที่5ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องปลายข้าวพร้อมไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้และขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติอย่างสงบ อุบัติเหตุครับมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้เตือนนะไม่อยากจะพูดเลยเรื่องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับสุดเศร้าเลยนะครับน้องปลายข้าวนะฮะขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวครับแล้วก็ไปพลาดท่าดิไปชนเสาไฟฟ้าจากนั้นก็ตกลงไปในคลองน้ำเลยคราวนี้ไปดูข่าวต่างประเทศดูหน่อยนะครับโรงเรียนในประเทศฟิลิปปินส์เหมือนกันเลยนะกับประเทศไทยมีกราดยิงในโรงเรียนเหมือนในประเทศไทยวะประเทศไทยก็กราดยิงในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกราดยิงโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ6เจ็บ17ดับ6เจ็บ17เด็กม.3ใช้ปืนพ่อมาก่อเหตุโอ้โหนึกว่าเกิดแบบนี้มันมีแต่ในประเทศไทยที่ไหนได้หลายประเทศมันเหมือนกันเนาะเกิดเหตุเด็กม.3ใช้ปืนกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติบังกาบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ก่อนยิงตัวเองเสียชีวิต หนาวยิงเพื่อนสะใจแล้วมายิงตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพื่อนตายเราก็ตายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บอีก17รายพบอาวุธเป็นของบิดาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องนี้ว่าเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติบังกาในตำบลเบนิเตสเขตเทศบาลเมืองบังกาจังหวัดเซาโคตาบาโตบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีช่วงเวลา30นาทีเองเมื่อวันที่18เมื่อวานนะตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ17รายตามการยืนยันของกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการของฟิลิปปินส์รายงานระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเกรด9ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจอห์นวิกเรมุนยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลการสืบสวนเบื้องต้นว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุที่โรงเรียนนั้นเป็นของบิดาผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นบิดาผู้ก่อเหตุนี่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นด้านเรนันโดทามาโยผู้ว่าราชการจังหวัดเซาโคตาบาโตระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วพร้อมเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มออนไลน์ที่ชื่นชอบคดีอาชญากรรมและความรุนแรงหลังเกิดเหตุสำนักงานจัดการและบรรเทาความเสี่ยงจากภัยพิบัติประจำเทศบาลเมืองบังกามีคำสั่งระงับการเรียนการสอนทุกระดับทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองบังกาทันทีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาขณะที่ DSWD ส่งทีมนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อเร่งเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้รอดชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ประสานงานกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนที่เกิดเหตุและตำรวจเพื่อเร่งสอบสวนหาสาเหตุพร้อมขอประชาชนและสื่อมวลชนงดเผยแพร่คลิปเหตุการณ์นี้นะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าดูและก็เป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและป้องกันผลกระทบจากจิตใจซ้ำเติมเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนในสถานศึกษาที่มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งที่3ของฟิลิปปินส์ในเวลาไม่ถึง3เดือนก็เกิดเหตุอีกแล้วหลังเกิดเหตุที่เมืองทักโลบันในเดือนมิถุนายนและเมืองซัมในเมืองซัมบวงกาในเดือนสิงหาคมพอมาเดือนกันยานะครับก็เกิดเหตุซ้ำอีก โดยกระทรวงศึกษาธิการเพิ่งจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กราดยิงทั่วประเทศในโรงเรียนน่ะเมื่อต้นเดือนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับน่ากลัวเอาปืนของพ่อพ่อนี่เป็นเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่านี่นะครับเสียชีวิต6รายรวมทั้งเจ้าของผู้ก่อเหตุด้วยนะฮะเพราะว่ามายิงตัวตายในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับยังมีอีกนะเหตุการณ์อันนี้เกิดในประเทศไทยเดี๋ยวตรวจสอบดูอุกอาจวัยรุ่นกว่า10คนบุกยิงหนุ่มวัย32คาร้านซ่อมรถย่านหนองจอกรัว21นัดดับคาที่คนร้ายขยับกระบะคนร้ายขับรถกระบะ2คันหลบหนีอันนี้ได้ดูข่าวตอนเมื่อเช้านี้แล้วนะครับทางทีวีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับวันที่19วันนี้นะ19กันยายน2569ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านกลุ่มข่าวทั่วไทยอุบัติเหตุอาชญากรรมแจ้งเหตุอุกอาจกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนใช้อาวุธปืนบุกยิงชายวัย32ปีเสียชีวิตภายในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ย่านหนองจอกกรุงเทพมหานครโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเหตุเกิดช่วงเกือบตีหนึ่งของวันที่18กันยายน2569ผู้เสียชีวิตคือนายสิงโตอายุ32ปีถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณศีรษะและตามร่างกายรวม21นัดจนเสียชีวิตภายในร้านโอ้ยิงคนคนเดียว21นัดเลยเหรอเบื้องต้นมีรายงานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุเดินทางมาด้วยรถกระบะจำนวน2คันลักษณะเป็นรถแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบหมายเลขทะเบียนก่อนกลุ่มวัยรุ่นมากกว่า10คนจะเดินเข้ามาภายในร้านพร้อมพูดว่าใครไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งนะโว้ยจากนั้นใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่คนที่จุดประสงค์จะมาเอาชีวิตแล้วก็พากันหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปยิงเสียงปืนดัง21นัดขณะนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องน่ะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะมันเป็นเหตุที่เพิ่งเกิดนะครับก็เลยข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับของความเป็นมาที่เกิดเหตุนี่นะครับยังไม่พร้อมนะกับการที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอเพราะมันเป็นข่าวที่เพิ่งเกิดนะแล้วก็อันนี้รัฐบาลข่าวอีกนะครับอีกข่าวหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยกวาดล้างทุนเทาอายัด ทรัพย์กว่า 20,000 ล้านลุยตรวจสอบไม่เว้นแม้เป็นข้าราชการแม้เป็นนักการเมืองหากเข้าข่ายก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้นะครับ18กันยายนเมื่อวานนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามโนมินีโนมินีนี่ก็คือตัวแทนโนมินีคือตัวแทนทุนเทาและขบวนการสวมบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยบูรณาการข้อมูลกระทรวงหน่วยงานเชื่อมโยงธุรกรรมการเงิน บุคคลนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและการถือครองที่ดินเพื่อขยายผลจากผู้เกี่ยวข้องไปถึงเครือข่ายและทรัพย์สินนะครับ นายกรัฐมนตรีกำชับให้การกำกับดูแลคนต่างชาติและแก้ไขปัญหาโนมินีดำเนินการอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วและใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้โนมินีถือครองที่ดินคือต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินแต่ใช้ชื่อโนมินีคำว่าโนมินีก็คือคนไทยครอบครองที่ดิน เพื่อให้ถูกกฎหมายแต่เจ้าของที่ดินตัวจริงนั้นคือคนต่างชาตินะครับการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับและการใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมขณะเดียวกันยังเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายการทำงานเชิงรุกเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมจากการประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อติดตามความผิดปกติและปราบปรามบัญชีม้าขณะที่กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงประวัติทางการเงินส่งผลให้การยื่นจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีลดลงประมาณ70%จากการขยายผลโครงสร้างการถือหุ้นพบประมาณ 2,100 บริษัทโอ้โห 2,100 บริษัทเข้าข่ายโนมินีสวมสิทธิ์ให้คนไทยและอีก 1,000 บริษัทมีข้อสงสัยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโอ้โหเยอะจังเลยนะโนมินีในประเทศไทยโดยส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายด้านการถือครองที่ดินกระทรวงมหาดไทยตรวจพบบริษัทที่มีหลักฐานเข้าข่ายโนมินีถือครองที่ดินมูลค่ารวมกว่า 80,000 ล้านบาทและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับจำหน่ายในขณะเดียวกันการขยายผลขบวนการสวมบัตรประชาชนพบเครือข่ายในหลายพื้นที่ล่าสุดปฏิบัติการปิดฉากแรงงาน2จังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลออกหมายจับ33คนจับกลุ่มได้27คนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบนอกจากนี้การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายยิมเล็กเบนสมิธสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินรวมประมาณ 23,992 ล้านบาทโอ้โหเสียหายกับประเทศเยอะเลยนะสะท้อนการขยายผลการปราบปรามจากตัวบุคคลไปถึงเครือข่ายทางการเงินและทรัพย์สิน นายเอกภพบอกกล่าวว่าผลการดำเนินงานทั้งการลดลงของบริษัทกลุ่มเสี่ยงการตรวจสอบถือครองที่ดินการปราบปรามขบวนการสวมบัตรประชาชนและยึดเอาทรัพย์สินเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลเอาจริงกับการจัดการปัญหาที่หมักหมมซุกซ่อนอยู่มานานให้เห็นผลอย่างรวดเร็วรัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลและขยายผลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งเส้นทางการเงินโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายนายเอกภพกล่าวถึงพรรคการเมืองต่างๆด้วยว่าหากมีสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เข้าข่ายต้องรับการสอบสวนหรือดำเนินคดีในกรณีโนมินีหรือทุนเทาขอให้พรรคต้นสังกัดกำชับและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นำบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ควรมีการปกป้องหรือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามพยานหลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเอาละครับนะเวลาหมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่รายการเพลงละพื้นพื้นไทยไฟจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดวาล์วให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดลงกลอนแน่นหนาทรัพย์สินที่มีค่าให้เก็บเอาไว้ในบ้านทางนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลและครอบครัวของท่านขอได้รับคำขอบคุณจากผมมนต์ชนคน
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนี้บุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคน หัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระพิณเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับแนวเพลงทั้งเพื่อชีวิตนะครับทั้งลูกกรุงลูกทุ่งนะครับทั้งแบบสตริงแล้วก็แบบใดที่ท่านชื่นชอบนะครับก็แนะนำเพลงเข้ามาในรายการของมนต์สกลทวาปีคือรายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณแต่เสียงเพลงเหล่านั้นนะครับก็จะมาจากท่านผู้ฟังเป็นคนที่ฟังแนะนำเข้ามานะฮะสำหรับมนต์สกลทวาปีก็จัดให้ตามที่ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้

อันนี้เป็นเพลงที่ตัวเองเป็นคนแนะนำเองมนต์สกุลทวาปีเป็นคนจัดมาฝากท่านผู้ฟังชื่อเพลงความรักกำลังทำงานคนขับร้องเป็นนักร้องเพลงเพื่อชีวิตเสถียรทำมือนะครับอันความรักนะครับถึงยามรักรักนั้นจะหวานซึ้งดุดกับน้ำผึ้งรวงแต่ยามชังรักนั้นมันจะขมเฝื่อนยิ่งกว่ายาพิษอีกรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวก็ยังเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องแต่ชังกันนะครับอันนี้ไม่มีความคิดถึงไม่ได้มีดูตากันนะครับเหมือนมีขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังนั่นยามชังนะครับเพราะฉะนั้นก็ความรักนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถ้าหากว่าความรักนะครับรักกันตลอดไปสำหรับเพลงนี้ความรักกำลังทำงานชื่อเพลงนะครับเสถียรทำมือเป็นคนขับร้องท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับของอมรนะครับเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเอาไว้และจดไว้เพื่อจะได้แนะนำเพลงเข้ามาหรือว่าถ้าท่านบันทึกหรือว่าเมมเบอร์นี้ไว้นะครับกมลก็จะเมมเบอร์ของท่านไว้แล้วมันจะไปปรากฏในลายของอมลนะครับอาจจะเป็นเพื่อนกันทางลายได้คราวนี้ก็มาฟังเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์แนะนำเพลงเข้ามา0 3ตัวแรก086 386นะครับ3ตัวที่2 864 3ตัวถัดมาน่ะ864และ4ตัวท้าย8932 8932รวมทั้งสิ้น10ตัวก็คือ086 864 8932นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เฝ้าฟังแล้วก็ได้นำเพลงเข้ามาบ้างแล้วก็บอกเสียงชัดเจนหรือว่าข้างนอกฝนตกนะครับป้าต้อยนะช่างเชิดช่างเชิดน้ำท่วมอู่ซ่อมรถอู่ทำสีรถตอนนี้คงแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะจังเชษและก็น้องติ๊กด้วยไปยกยอหาปูหาปลาปลากำลังจะกลับลงสู่แหล่งน้ำใหญ่ก็ดักเอาซะการทางนอกนั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยนะยังคิดถึงเจ๊เหมยทางบ้านทุ่งมนนะเข้ามาแนะนำเพลงมาครั้งเดียวแล้วก็เงียบหายไปเลยแล้วก็ทางนิคมน้ำอูนก็อย่าลืมนะฮะแนะนำเพลงเข้ามาได้ครับเพลงของคุณนั้นเล่นหมดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีละนะครับและก็สาวขี้เหงาทางพนันนิคมนะครับแล้วก็หนุ่มทางอำเภอภูพานช่างตำบลช่างคออำเภอภูพานด้วยนะครับแล้วก็ทางปปาตากรมนะครับแล้วก็สาวลูกสองเจี๊ยบจ๋าและก็หนุ่มพลนาแก้วหมู่เก้านะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแนะนำเพลงเข้ามาเพราะว่าเพลงที่ท่านแนะนำเข้ามาไว้นะครับตอนนี้มนเล่นไปก็จนจะหมดแล้วแล้วก็ยังมีจากทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนด้วยนะครับก็อย่าลืมแนะนำเพลงเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็สาวเสียงหวานกุสุมานนะฮะ
สาวผักหวานอบตวาดในบ้านอบตตลอดจนสำหรับททหารบ้านสวนททหารบ้านสวนอีกนะครับเพราะว่าพูดถึงสาวขี้เหงาทางพนานนิคมแล้วก็ต้องพูดถึงททหารบ้านสวนสาวสวนมะพร้าวสาวบ้านป่านะครับเพราะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ว่างั้นเถอะนะฮะอย่าลืมนะครับแนะนำเพลงเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวมนต์สกลถวายปีจัดให้นะครับเอามาฟังกันต่อครับ2เพลงนะครับสำหรับเพลงแรกจากตู้เสรีพัฒน์น้องสาวอมนครับเพลงที่ขอมาบอกว่าป้า60ยังแจ๋วเป็นเพลง AI อาหาในหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่นะครับเพลง AI นี่มีเป็นเพลงนี้นะหน้าเด็กนะครับชื่อเพลงนะหน้าเด็กหน้าเด็กนะครับของสสารการไกลหรืออะไรนี่แหละนะฮะป้าหน้าเด็กใช่ป้าหน้าเด็กใช่นะอันนี้ก็บอกว่าฝากให้กับตะอึงวัดป่าด้วยนะครับสาวโลวนาสามัคคีแล้วก็สว60 70ทั้งหลายนะครับฟังอยู่ส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จากน้องปิ๊กนะคนเฝ้าฟังวันนี้สงสัยไม่ได้ออกไปจับปูจับปลาเลยเนาะฝนไม่มีแนะนำเพลงบุญผลาของไม้พี่หลมพรครับบอกว่าฝากให้กับทุกคนทุกหญิงทุกสายฝากให้กับน้องรักร้านท่าแร่ฟิชชิ่งร้านขายเบ็ดขายอาหารปลอมนะแล้วก็ฝากไปอีกทางจังหวัดระยองก็เป็นร้านฟิชชิ่งซึ่งเป็นพี่ชายของน้องรักนี่ครับมีร้านฟิชชิ่งอยู่ที่ระยองด้วยนะครับถึงอยู่ที่ระยองแล้วก็ฝากต่ออีกก็คือสามมุมคนหล่อๆถูกต้องแล้วนะครับมาติดตามรับฟังกันครับจากตุเสรีพัฒน์ครับป้าหน้าเด็กเป็นเพลง AI แล้วก็น้องปิ๊กครับบุญผลาไม้พิลมพรเชิญครับ

0: Team Cream or
1: เมื่อสักครู่ก็เลยรับสายหลังไมค์อยู่นะครับพอดีสายหลังไมค์เข้ามาต้องขอขอบคุณนะฮะหลายท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาหลังไมค์เพราะว่าอมุนสกุลทวาปีนะครับจัดรายการนั้นถ้าหากว่าไม่มีเพลงจากท่านผู้ฟังเข้ามาอมุนก็จะต้องเป็นคนหาเพลงเมื่อมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ให้เหงาแต่ถ้ามีเพลงเข้ามาอามูลก็จัดให้นะครับตามเพลงที่ท่านได้แนะนำเข้ามาก็มีทั้งป้าต้อยนะครับแนะนำเข้ามาแล้วก็มีทั้งสาวสวยสวนมะพร้าวนะแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้ท่านอื่นอยากจะแนะนำเพลงอะไรเข้ามาก็แนะนำเข้ามาได้นะครับขอช่วงใช้ช่วงเวลานี้นะครับพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการที่ทำให้อมนได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจห้างวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอกนะครับที่ท่าแร่ครับเพราะฉะนั้นท่านถ้าท่านสังเกตนะถ้าหากว่าปูนไม่ได้การผสมปูนไม่ได้มาตรฐานนะครับบางทีพื้นบ้านหรือกำแพงหรือว่าพื้นที่ที่เทปูนนั่นแหละนะครับเป็นถนนหนทางหรือเทลานเทคานเทถนนถ้าไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่นานมันก็จะร่อนหรือว่าคล้ายๆกับผุนั่นแหละนะครับผุร่อนแล้วก็จะทำให้ไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปแต่ถ้าหากว่าท่านใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จนะครับของวิบูลย์ชัยคอนกรีตส่งให้อันนี้ก็จะได้มาตรฐานแล้วก็ใช้ได้นานนะครับเสียไม่นานมันก็ผุก่อนไปตามกาลเวลาเสมือนอายุคนนะครับมันก็มีอายุแต่ว่ามันต้องทนทานนานกว่านะครับการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับติดต่อที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับปูนผสมเสร็จนะครับเพื่อส่งให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นั้นเป็นโรงงานผลิตแผ่นปูนอัดแรงด้วยนะครับเป็นแผ่นพื้นเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นในแผ่นไม้น่ะนะสำหรับไปเทเป็นพื้นปูพื้นเป็นปูพื้นนะครับยกแผ่นไปเลยก็ได้พื้นบ้านนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเสารั้วลวดหนามอัดแรงนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจริงเหล่านี้จำหน่ายทั้งส่งจำหน่ายทั้งปลีกหมายความว่านอกจากทำปูนผสมเสร็จส่งให้กับหน้างานของท่านแล้วนะครับโรงงานวิวจากคอนกรีตก็ยังผลิตเสารั้วลวดหนามนี่เสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงแล้วก็รั้วคาวบอยอัดแรงแผ่นพื้นปูนอัดแรงเพื่อส่งให้ท่านนะครับเอาไปใช้หรือเอาไปขายต่อสำหรับร้านค้าใดพื้นที่จังหวัดสกลนครเรานี่มีหมู่บ้านใดชุมชนใดอำเภอใดตำบลใดต้องการติดต่อมาที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เราจะส่งให้ท่านในราคาพิเศษในราคาขายส่งนะเพื่อให้ท่านเอาไปขายต่อได้ในราคาเดียวกันกับที่เราขายปลีกนะครับแล้วก็นอกจากที่สกลนครแล้วนะครับเขตนครพนมคืออีสานตอนบนนี่แหละนะนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬนะครับอันนี้ก็เรายินดีที่จะส่งให้ท่านเอาไปขายต่อได้วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับยังมีอนันตชัยวัสดุก่อสร้าง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันตชัยวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพราะฉะนั้นท่านต้องการวัสดุก่อสร้างนะครับเอาไปใช้นะฮะหรือว่าอยากได้ปูนซีเมนต์นะครับปูนเป็นถุงอ่ะนะปูนกรวดอิฐหินปูนทรายว่างั้นเถอะนะบอกได้แจ้งได้นะครับซึ่งมีเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่นะครับเพราะนั้นก็สำหรับธุรกิจนี้ทั้งวิบูลย์ชัยคอนกรีตและก็ทั้งอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันนั่นแหละนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะติดต่อ081 954 7173 081 954 7173ส่วนอีกแห่งหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างแต่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่อันนี้ก็ผิดหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับรีดให้ท่านได้ทั้งรอนตรงรอนสเปนแล้วก็วิบุญชัยคอนกรีตนะครับยังผลิตแผ่น PU Foam แผ่นในเมทัลชีทนี่แหละแบบ PU Foam คือแบบมีแผ่นโฟมรีดติดกับแผ่นเมทัลชีทเพื่อเวลาท่านมุงหลังคาท่านคว่ำทางแผ่นเมทัลชีทลงมามันก็จะเป็นแผ่นสีสวยๆเหมือนเป็นเพดานอันนี้ป้องกันเสียงดังจากเสียงฝนตกแล้วก็ป้องกันความร้อนนะครับที่มันจะลงมาทำให้ภายในห้องนั้นร้อนขึ้น เพราะฉะนั้นก็วิบุญชัยคอนกรีตนี่นะครับมีเมทัลชีทแบบ PU Foam ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเหล็กกล่องชุบสำหรับบ้านสร้างบ้านสร้างอาคารต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเมทัลชีทแบบลอนฝ้า5ร่องหรือว่าสินค้าประเภทเมทัลชีทแบบฉีด PU Foam นะครับลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้า5ร่องลายไม้ลอนรั้วและแนงเมทัลชีทเหล็กชุบกาวไนซ์นะครับอันนี้ก็มีพร้อมแล้วก็นอกจากนี้อีกนะครับมีบ้านนกดาวเป็นบ้านซึ่งท่านผู้ฟังสามารถซื้อเป็นหลังแล้วก็มีรถเทรลเลอร์ขับไปถึงที่ที่ท่านจะใช้เป็นที่อยู่ของบ้านหรือว่าเป็นที่สร้างบ้านวางลงตรงนั้นและท่านเข้าอยู่เข้านอนได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องเพิ่มเติมห้องไอ้ห้องครัวห้องน้ำอะไรต่างๆนะเพิ่มขึ้นสะดวกสบายครับส่งถึงที่นะอันนี้บ้านนกดาวแล้วก็ยังมีวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับเป็นเครือข่ายเดียวกันกับสายรุ้งเรือนกามค้าไม้ท่าแร่แล้วก็อุปกรณ์วัสดุเครื่องมือช่างตลอดจนเครื่องไฟฟ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกหลอดไฟสายไฟหลอด LED หลอดโคมนะครับแล้วก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับไฟฟ้าแสงอาทิตย์นี่อันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าครับซื้อแผงโซลาร์เซลล์นะครับไปแล้วก็ท่านสามารถใช้ได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้ก็สำหรับสายลุงหลังคาเหล็กครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์093สองเบอร์ครับ093479-4801 093-479-4801 และก็092-270-2842 092-270-2842อ่ะคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับจากช่างเชิดนะ Made in Thailand นะครับช่างเชิดช่างปะผุซ่อมพ่นสีรถยนต์นั่นแหละนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับคือเพลงจากแม่คูณทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนนะครับแนะนำเพลงดาวหลงเมืองนะฮะดาวหลงเมืองนะแล้วก็ยังมีเพลงที่ขอเพิ่มเข้ามาถ้าหากว่าไม่ทันเวลาก็เอาไว้ฟังวันจันทร์นะเพราะว่าวันอาทิตย์นั้นสถานีวิทยุรายการเราเนี่ยเราจะคืนเวลาให้กับทางสถานีได้ใช้ทั้งวันอาทิตย์เพราะว่าเขามีถ่ายทอดของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มาฟังMade in Thailand ช่างเชิดนะครับฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมฝากทุกคนแล้วก็ดาวหลงเมืองติดตามรับฟังเชิญครับ

เอาละครับคราวนี้ก็มาพูดถึงผู้ถมรายการช่วงสุดท้ายของรายการนะครับห้างสุดจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนสายท่าแร่สีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่จำหน่ายข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงฆ่าเชื้อรานะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับมีพลาจอบเสียมเขียวเกี่ยวข้าวคราดเหล็กคราดไม้นะสำหรับถอนหญ้าก็มีสำหรับกวาดสิ่งสกปรกนะครับเศษพืชและก็นอกจากนั้นอีกนะครับยังมีมาประเภทแบบไปเชือกนี่มีทั้งแบบในไนลอนธรรมดาและก็แบบเชือกร่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกนะก็ยังมีพวกตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดนะครับเครื่องดักปูดักปลาดักกบเพราะนั้นทุกอย่างนะครับจะอยู่ที่คลังแห่งนี้นะครับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับเชิญแอร์เจวันยินดีต้อนรับส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ขอเชิญท่านไปได้เลยครับที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลทางโฮงถนนสายบ้านธาตุไปท่าแร่ท่าแร่ไปบ้านธาตุนะครับบ้านชโนดเขาจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านธาตุนี่แหละนะฮะอันนี้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่มากของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโต๊ะตู้เก้าอี้โซฟาม้านั่งนะครับโต๊ะรับประทานอาหารตู้เสื้อผ้าเตียงนอนมีหลากหลายและก็ยังมีชั้นวางของมีอุปกรณ์ต่างๆเพราะนั้นถ้าว่าท่านนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องนึกมากแล้วนะครับตรงไปที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์เลยนะฮะหรือว่าประเภทเก้าอี้อยากได้เก้าอี้เยอะๆนะครับไปที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็พร้อมนะครับที่จะบริการท่านนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการก็ฝากเพลงต่อไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาเพลงต่อไปก็จากป้าต้อยนะครับป้าต้อยคนที่ช่วยติดตามเกี่ยวกับเรื่องของรายงานของสถานีเราสาวบางกรวยนะครับแอนอรดีฝากทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่และก็สามหนุ่มสามมุมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งสาวสวนมะพร้าวสาวคนสวยสวนมะพร้าวนะครับชื่อเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าของพี่เสด็จฝากให้กับสาววัยทีนครูสาววัยทีนนะครับแล้วก็ฝากให้กับทางสาวอะไรบ้านป่านะฮะแล้วก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายครับฝากให้สามหนุ่มสามมุมแล้วก็ยังฝากให้กับตัวเองด้วยบอกว่านั้นนะฮะสำหรับสาวสวยสวนมะพร้าวขอบคุณที่ยังไม่ลืมนะฮะเอาติดตามรับฟังกันเลยครับสองเพลงจากป้าต้อยสาวบางกรวยและก็สาวสวนมะพร้าวคนสวยนี่นะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าอมนต์ล่ำลาไปช่วงนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายๆคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคน หัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำพาคุณไปยังที่ที่พระหันสถานของพระองค์ไม่สามารถช่วยคุณได้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำพาคุณไปยังที่ที่พระหันสถานของพระองค์ไม่สามารถช่วยคุณได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมากบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความสงสัยค่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวความสงสัยค่าความฝันมากกว่าความล้มเหลว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ฟังวิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: โลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: โรคทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่24และก็ตรงกับวันฉลองเนื้อบุญยันวาเรียวพระสังฆราชและมรณสักขีคริสตชนที่เนเปิลที่อิตาลีนะครับภูมิใจที่มีท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ทุกปีเมื่อถึงวันฉลองท่านก็มีอัศจรรย์คือเลือดของท่านซึ่งแข็งตัวอยู่ก็เดือดพล่านเป็นของเหลวต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากที่ร่วมกันภาวนาขออัศจรรย์นี้ปีไหนไม่มีอัศจรรย์ชาวเมืองก็เข้าใจว่าพวกเขาต้องแก้ไขความประพฤติที่ผิดขอท่านช่วยวิงวอนเพื่อชาวเราด้วยเถิดข้อหนึ่งเป็นบทอ่านที่หนึ่งนบุญเปาโลบอกว่าสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีกการใช้คำเปรียบเทียบนี้เพื่อให้เราเข้าใจราชธรรมของการกลับคืนชีพของร่างกายที่เกิดบนโลกร่างที่ดำรงอยู่ในโลกวันหนึ่งก็จะกลับเป็นขึ้นมาตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าที่กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรืองส่วนพระวรสารวันนี้พระเจ้าเล่าเป็นคำอุปมาว่าชาวนาหว่านพืชเมล็ดตกบนทางเดินบางเมล็ดตกบนก้อนหินอีกบางเมล็ดตกในกอหนามทั้งสามดินที่รับเมล็ดนั้นไม่เกิดผลเลยแต่มีเมล็ดที่ตกบนเนื้อดินดีที่เกิดผลพระเจ้าเป็นผู้หว่านเมล็ดพืชคือพระวาจาดินสี่ประเภทคือหัวใจของมนุษย์ดินสามประเภทแรกคือหัวใจไม่พร้อมรับพระวาจาปีศาจจึงมาช่วงชิงพระวาจาจากใจของเขาอีกพวกหนึ่งรับพระวาจาด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเพราะขาดการเรียนคำสอนจึงไม่มีความเชื่อเมล็ดจึงเติบโตไม่ได้พวกที่สามรับพระวาจาแล้วแต่ปล่อยให้ความกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานของโลกมาครอบงำพระวาจาจึงเฉาไปส่วนจิตที่ดีก็คือใจที่ดีเตรียมพร้อมพระวาจาของพระบิดาก็เกิดผลร้อยเท่า60เท่า30เท่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการตอบของเราต่อพระวาจาของพระบิดาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: การเจริญชีวิตในโลกแพงก็จริงแต่มันรวมถึงการเดินทางฟรีไปรอบๆดวงอาทิตย์ทุกๆปี
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสวิตเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอไม่แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแองเกลกาตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาเจ้าในหัวใจของบางคนห ัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยอ
1: ำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจเพราะได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปี
1: ผักกินใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเคยลาผู้หน้าตาดี
0: กราบน้อมงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพ
1: ะ
0: แรว
1: และความสำราญ
0: อีพุแพลวอีเมะแพลว แม่ใหญ่แพลวนำเพราะใหญ่แพลวด้วยทุกมงทุกบอนครับกราบทำงามขอความสุขจงเป็นของพี่น้องเมื่อรับฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยเฉพาะผ่านคลื่นความถี่ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปจากรายการหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าและส่งรายการให้ฟังกันทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงสกลนคร
1: กินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งหรือโกรธเกลียดใครกินฟีดปี๊ด
0: อำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีสำหรับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และขอบคุณคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงขอบพระคุณคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหาดกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าล่าล่าล่าส่งมอบความสุขความมนต์ซื้อให้พี่น้องได้ฟังผ่านคลื่นของเรารวมไปถึงทางออนไลน์ทุกระบบครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกา1ชั่วโมงโดยประมาณขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์ซื้อยิ้มแย้มแจ่มใสกับรายการของเราครับชุมชนสกลทวาปีและส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางอำเภอกุสุมาลทุกหมู่บ้านและก็ทางพลสวรรค์ลาปากเป็นบางส่วนพี่น้องทางนาว่าอำเภอพลนาแก้วทุกหมู่บ้านส่งกระจายเสียงให้พี่น้องฟังเด้อรวมไปถึงพี่น้องทั้งทาสนาเวงส่วนหนึ่งของสกลนครพี่น้องทั้งบายพาสด้วยส่งผ่านทาง FM 88.25 MHz วันนี้ฟังได้เป็นวันแรกนะครับหลังจากที่เงียบมิดกิลีมานาน ด้วยความเมตตาจากพี่น้องนะครับสั่งซื้อสมุนไพรสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรเพราะพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมสั่งกันมาหลายบอกต่อกันหลายเอาไปฝากเป็นของฝากจากพี่น้องหลายทำให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็พอมีสตุ้งสตังปรับปรุงคลื่นวิทยุขึ้นมาเมื่อวานนี้ช่วง16นาฬิกาไม่ได้เข้ารายการเพราะว่าช่างปีนเสาหลังจากปีนเสาเรียบร้อยก็ทดลองออกอากาศแต่บ่ได้จัดรายการวันนี้เป็นวันแรกนะครับดำเนินรายการสดตรงกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่พี่น้องทางโพธิเวสสารฟังได้อยู่บ่เนาะขอบพระคุณที่ผ่านมาวาสิสังครีมนวดสมุนไพรวาสีโทรศัพท์มาสอบถามพี่น้องทางบ้านคอฟังได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งของสีสงครามก็ฟังได้ขอบคุณทุกท่านทุกที่ที่ให้กำลังใจและติดตามเราฟังครับช่วงเวลานี้ส่งกำลังใจหาทุกท่านแนะนำเพลงแนะนำรายการเข้ามาที่ไลน์ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงได้ครับที่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 104อันนี้ก็เป็นไลน์ของวิทยุนะครับสำหรับแนะนำรายการพี่น้องเข้ามาเป็นหมู่แล้วหลายแต่ยังไม่แนะนำยังไม่ขอเพลงและก็ทางห้องจัดรายการของเราก็สามารถที่จะดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และก็มีเสียงขอเพลงแนะนำเพลงสนทนาได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะโทรศัพท์ทางไลน์ในช่วงเวลาของนักจัดรายการแต่ว่าสิมีอุปสรรคในช่วงของการเปิดเพลง เพราะว่าเสียงมันจะซ้อนกันกับเพลงอันนี้ก็เป็นข้อเสียถ้าพิมพ์ขอเพลงได้ก็จะเป็นการดีนะครับพบกันไม่ไหมครับทักทายอีเมคคุณลุงคุณป้าด้วยงานเพลง เพื่อส่งมอบความสุขความมนต์ซื่นในช่วงนี้จากหนุ่มน้อยคุณผู้ไทยส่งให้กับทุกท่านนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วม้วนหรือไม่ม้วนลองฟังดูนะครับ
2: รายการพักพิงใจพักพิงใจ

นะครับฝากตอนอิฟูอิมิคุณลุงคุณป้าเออบางคนก็ไปลักลีอยู่ในเฮือนได้อันฮูละฮุกอันนามักแต่แท้ออกมาเต้นทางนอกก็ได้ดอกอีแม่เอ้ยเออส่วนอีผัวเสือบ่เต้นดะเนาะเออเบิ่งทรงนี่คือสิบ่อยากเต้นปานใดผู้ชายนี่แต่อีแม่สิโอ้พี่น้องทางขาใกล้นี่เป็นจังได๋พี่น้องทางขาใกล้นี่มักเต้นฮูละฮุกขนาดใดคันเพลงฮ้อนๆนั่นได้เนาะอีแม่ทางทะเลนี่ก็เต้นหรือว่าเศร้าหรือบ่เศร้าฮิตแล้วบ่หรือว่าตกเทนแล้วบ่ผมมาตกข้าวแล้วบ่เอาเพียงมวลเป็นกำลังเจอเด้อขอบพระคุณพี่น้องเด้อขอบคุณช่างเชษนะครับช่างเชษนี่โทรมาเมื่อกี้นี้บอกว่าสั่งสมุนไพร4ขวดเด้อทางแต่แห่นะครับต้องนี่ล่ะรบกวนไปทางกันดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับทางสทต้อยสมจิตมังกายไปส่งเราในเด้อ แฟนรายการประจำเรามีเบอร์โทรศัพท์ของผมในโทรมาสั่งนะครับสิมีส่งฮอดเฮือนแล้วก็โชคดีเนาะสังเสดเนาะเทื่อแรกนี่เราเป็นโรคอย่างก็เป็นบ่แม่นโรคเนาะเอ็ดน้ำ4หลายเด้ขอผล4หลายเฮ็ดแต่เวียกได้เพิ่นนี่เฮ็ดแต่เวียกเฮ็ดแต่งานนิ้วมือมันก็ละมึนๆจักหน่อยว่าซั่นเด้ที่แรกก็สิสั่งซื้อยาแล้วชุดนึงมันต้องตัวใดก็ 3,000 กว่าเพิ่นได้ผมเบิ่งราคาแล้วเราก็ว่าโอ้ยเพิ่นว่าเดี๋ยวผมเอาลองอันครีมนวดเจ้าก่อนมึงเด้อว่าซั่นนวดก่อนเด้อว่าซั่นลองเบิ่งเนาะปรากฏว่าเราว่าถูกแล้วถูกแล้วว่าซั่นถูกแล้วอาจารย์เอ้ยว่าซะเด้เศร้าแล้วบ่สังเสดมื่นนิ้วหั่นเนาะน่าจะเศร้าแล้วเพราะว่าเพิ่นสั่งอีก4ขวดเด้บ่แม่นเทื่อก่อนน่ะสั่งตั้งหลายบ่เอาไปฝากน้องฝากนุ่งฝากญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยนําขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสําหรับสังเสดเมื่อกี้นี้โทรมาแนะนําเพลงอย่างก็โรคประหลาดของสันติดวงสว่างครับร้องโอ้ยมักสันติคือผมขนาดเนาะสังเสดเนาะมีคนขอแล้วเพลงสันติมื้อนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็แนะนำมาไอ้บอกต่อมานำว่ามือก้อนก็อึ่งท้องได้บ่มีอย่างเศร้าใส่นี่ละเศร้าใส่อันขี้มวดจะลองเบิ่งว่าซั่นโอ้ยคือเป็นแนวนั้นเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับดีอยู่บ่ล่ะสังเสดเอ้ยเอาไปใส่อันอึ่งท้องหั่นโอ้ยผมยังบ่ได้มีในคุณสมบัติของผมเด้บ่ได้มีคุณสมบัติข้างขวดเด้คุณสมบัติคางขวดนี่มีแค่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระโตแขนกระลุยขากระลุยมันเจ็บแต่ต้องไปทาบางๆนวดเบาๆตอนนี้มีเฉพาะลูกกลิ้งนะครับสเปรย์แบบน้ำแบบสเปรย์หมดแล้วนะครับยังไม่ได้ผลิตต่อมีแบบลูกกลิ้งอย่างเดียวขวดละ120บาทส่วนครีมนวดเพียง50บาทนะครับเฮ็ดยากได้อีเมลกว่าสิใดมานี่โอ้ยเฝ้าเบิ่งอุณหภูมิความร้อนของมันเฝ้าเบิ่งระบบของมันระบบโบราณก็จริงเด้แต่พิธีพิถันกว่าสิใดนี่โอ้ยถ้าเฮ็ดกลางคืนนี่ก็จะเกือบแจ้งกูแล้ว เกือบแจ้งได้แต่ละเทื่อที่ผมเฮ็ดก็ได้ตื่นมาก็ยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยคือเก่านี่แหละเพราะว่าเป็นความสุขของผู้ผลิตนะครับขอบคุณสักเศษเด้อเดี๋ยวสิฝากเพลงมุ่นๆให้พี่น้องที่ส่งทางแอปพลิเคชัน LINE เด้อไลน์ของวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้นะครับพี่น้องกับมาเป็นหมู่หลายอยู่เด้มาเป็นหมู่หลายอยู่นะครับทางไลน์ก็ได้แต่ว่ายังบ่ได้มีทั่วขอเพียงมาเนาะนะครับทางแอปพลิเคชัน LINE ทางไลน์ของวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงซื้อไลน์ว่าวิทยุมีสั่ง FM 10450นะครับพี่น้องเด้อถ้าโทรทางไลน์แนะนำกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ถ้าโทรสั่งครีมนวดสมุนไพรสอบถามกับผมในช่วงนี้0898633349แต่ว่าโทรมามันพ่วงหลายอุปกรณ์เด้กว่าสิสลาวรับได้ต้องขออภัยด้วยโทรทางไลน์ก็ง่ายกว่านะครับแอดไลน์เป็นหมู่ไวเดอร์มื้อนี้ฟ้าแจ้งตั้งแต่เสาเนาะอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฟ้าแจ้งจังปางตั้งแต่เสาเด้แดดเริ่มมาแล้วผ้าห่มผ้าปกที่ทางเอาไปตากเนาะมื้อนี้เนาะอีเมเนาะฝนสิลดลงไปเรื่อยๆได้มื้อนี้วันที่19เนาะนะครับถึง21นี่ฝนลดลง40%ถึง60%ของพื้นที่อันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นเว้าหลังจากนั้นวันที่22ถึง24แห้งลดลงครึ่งนึงพุ่นเด้นั่นก็หมายความว่าลมหนาวก็เริ่มพัดมาแล้วลมหนาวไว้ๆเข้ามาแล้วเอ้าจังซั่นละเนาะอีเมลเนาะเบิ่งแย่งกันไปเด้อนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เด้อพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการไปวัดมีใดเด้อ
ไปวัดมิได้ก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุอธิษฐานเอาจุดเทียนเอาเวลาคุณพ่อเทศก็ได้ว่าเวลาพระวาจาของพระเจ้าก็ได้ว่ามืออื่นนี่ไปวัดสำหรับพี่น้องที่สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ตรัสไว้เมื่อวันที่12สิงหาคมในเดือนที่ผ่านมาโอกาสออกมาพบปะและสอนคำสอนแก่คริสเตียนในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์อยู่ที่มหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันพระองค์ชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสเตียนไปรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันคริสเตียนไม่ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังด้วยเนาะสังเกตเนาะ

0: คืออย่างมันบ่ไปอีเอ้ยมันหายผม
1: รายการพักพิงใจพักพิงใจ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ะครับสายยันสัญญาครับร้องอัลบั้มใหม่ล่าสุดกว่าสิเปิดเราใดเนาะโอ้ยคอมพิวเตอร์มันทำงานหลายอย่างครับมันทำงานหลายอย่างจำคำสั่งบ่ได้เพื่อนเราว่าจึงฟังเสียงซะก่อนได้สั่งทำอะไรนี่สั่งทำอะไรนี่ว่าสันคือคนนั่นเนาะเอ็ดเวียกหลายอย่างรถติงตองได้คอมพิวเตอร์คือกันในอีเมลว่าพื้นคอมพิวเตอร์นี่ก็ปีนึงสิผมสิทำความสะอาดเทื่อนึงเด้เอามาซีดน้ำล้างในอีเมลประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสังคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถ้ามันฝุ่นจับหลายนะครับพัดลมมันก็มีแนวบังเนาะมันพัดลม CPU มันสิฮ้อนนะครับมันบังมันระบายอากาศบ่ได้บางคนก็แค่แกะออกมาแกะพัดลมออกมาแล้วก็ปัดฝุ่นแล้วก็ใส่อันน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปในมง CPU นั้นมันก็อยู่ได้ต่อไปสิมันสิฝุ่นจับเผลือกระยาเด้แต่ผมนี่บ่แม่นได้บ่แม่นแนวนั้นพัดลมก็จะไม่แกะนะครับพัดลมก็ยังไม่แกะเอาน้ําแกะเฉพาะเมนบอร์ดออกมาซีดน้ําล้างซะก่อนได้บ่แม่นล้างทั้งหมดเนาะแกะเอาเมนบอร์ดออกมาแผงวงจรไฟฟ้าหนะแกะออกมาซะก่อนแล้วก็ซีดพึ่งลมเป็นมือพุ่นเด้พึ่งล่มได้บ่แม่นตากแดดให้มันแห้งจบเจือมือไม่จังประกอบเข้าไปใหม่ก็ทำงานได้ตามปกติส่วนเคสหรือว่ากล้องมันนะครับมันก็มีขี้ฝุ่นหลายก็เอาน้ำไปซีดเลยยกเว้นอย่าให้มันถูกพัดลมหรือ power supply มงเสียบไฟนะอย่าให้มันไปถึกเด้อเอาผ้าซุบน้ำเซ็ตบางๆเอาหรือว่าแกะออกมาก่อนก็ได้ฉีดน้ำล้างใหม่แล้วก็ประกอบใหม่อันนี้สั่งคอมพิวเตอร์ก็ฮู้ดีแต่ว่าบ่มีไผเฮ็ดแบบผมเด้หนึ่งปีก็จะทำสะอาดแบบนี้แหละมันให้มันลื่นได้ถ้าเครื่องมันขึ้นมาเป็นหน้าจอสีฟ้าเมื่อใดแสดงว่า CPU มันมีปัญหากับแรมมีปัญหาสองอย่างเท่านั้นเด้สำหรับอันไฟเข้าและขึ้นจอแบบจอสีฟ้าหนะจอสีฟ้ากระจ่างบ่มีตัวหนังสือต้องปิดแล้วเปิดใหม่แสดงว่าขี้ฝุ่นมันหลายนะครับขี้ฝุ่นคอมพิวเตอร์หลายเท่านั้นไม่มีอะไรนะครับสำหรับพี่น้องที่เปลี่ยนช่องของการเสียบฮาร์ดดิสก์อันนี้ก็มีความสำคัญขึ้นกันได้เวลาประกอบเขาต้องเสียบช่องเดิมสายเดิมนะครับบ่สายไฟนี่บ่เกี่ยวได้สายซาต้าสายข้อมูลต้องเป็นสายเดิมเพราะฉะนั้นแล้วก็สิเป็นจอสีฟ้าคือกันกว่าสิกูได้เป็นเวียกอีกเอ้าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยถึงแม้ว่าผมสิฮู้อยู่แต่ว่ายังบ่ได้สั่งน้ํายาหล่อเย็นมานะครับยังบ่ได้สั่งน้ํายาหล่อเย็นมาเลยมีแต่ล้างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยหายใจไม่สะดวกคอมพิวเตอร์ก็หายใจบ่สะดวกคือคนเด้คือคนนี่เด้แต่เพื่อนมันอัพแน่บ่เคยเปิดหน้าต่างเลยโอ้ยเข้าไปทางในมันก็ไม่อย่างก็ขี้ฝุ่นมันก็หมุนวนอยู่โพบนั้นแห้งเปิดพัดลมแห้งเต็กแล้วบาดนี้จักไอจักจามมันก็มีบ่ได้โรคประจำตัวก็ได้คือกันเนาะอีเมลเนาะคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันต้องเข้าใจ แต่ว่าผมนี่ใช้โปรแกรมหลายพูดเด้เครื่องเวลาเดียวกันนี่ใช้เป็น10โปรแกรมมันก็เลยอันถ้าบ่แห้งแท้ๆนี่มันก็เลยเพ่งก็เลยขางเมื่อกี้นี้บ่ไปเราต่อต้านการทำงานของผมสนอกว่าเพราะเวลาไปหลายแล้วเนาะอีเมลเนาะเมื่อกี้นี้เพลงคือสิมวนอยู่หรอกเนาะฝากความสุขความมนต์สืนด้วยเสียงเพลงคุณสายันสัญญาขับร้องกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงอย่างใครจำได้อยู่บ่เมื่อกี้นี้เนาะเพลงเมื่อกี้มันผู้ใดจำได้อยู่บ่ซื้อเพลงเก่าๆนะเดี๋ยวผมหาซื้อเพลงก่อนผมตั้งเพลงเอาไว้เมื่อกี้นี้มันอยู่ใส่แล้วเมื่อกี้นี้เนาะหัน ซื้อเพลงของคุณสายยันสัญญาโอ้เทพธิดาจำแรงนะครับเทพธิดาจำแรงเมื่อกี้นี้มีได้ฟังเหิงเลยได้เจ๊จอกเอ้ยเป็นใดฟังใดอยู่บ่เทพธิดาจำแรงกันโทรมาเธอใดหรือมาหาเธอใดอย่าลืมเด้อไอ้หนุ่มรถไถนะไอ้หนุ่มรถไถนะว่าสันมักแท้ๆไอ้หนุ่มรถไถนะเดี๋ยวนี้ยังมักอยู่บ่ไอ้หนุ่มรถไถอันชีวิตจริงอันมักอยู่บ่หรือมักแต่เพียงพี่น้องทางวนาสามัคคีอุ้มจานไปได้พี่น้องทางวนาสามัคคีอุ้มจานกุสุมานฝากคู่อันคู่น้ำฝนมาอันนี้ก็ได้อย่าเจ้าของเขาเอาไปท่าขี้เหินมาเด้อว่าสันอันนี้ก็เอ้าบ่ได้อยู่ในคุณสมบัติผมอีกได้นะบ่ได้อยู่ในคุณสมบัติขี้นวดเด้อเราก็บอกว่าฟ้าคู่น้ำฝนเอ้ยไปบอกนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนเด้อคอยอยากรีวิวให้เราฟังว่าคอยเอาไปท่ามากี่เฮือนเราอะเด้เอาขอบพระคุณไปอย่างมากมันไม่ใช่จะเสมอไปได้มันถือกับมาเจ้าได้มาคนอื่นอาจจะบ่ถือก็ได้เด้แต่ว่ามาของผมนั่นมันถือตีหัวหยางขาเปปับปับโอ้ยมันถือตีหัวเส้นประสาทมันบ่ทำงาน
ขาลอยไปหมดเลยอีเมย์เอ้ยเออลูกบ่ได้ผมใช้แบบสเปรย์แบบน้ํานั่นแหละเออถ้าเป็นลูกกิ้งก็ทอดหัวออกมันแล้วก็เทใส่รถใส่2ขวดขวดที่3มือที่3นี่เออมันคาดหนีเลยครับสงสัยมันหวนเนาะผิวหนังของหมาเฮาบ่ฮู้จักว่าบางหรือหนาเนาะแม่นบ่สังเกตหมามันคาดหนีเลยเออตั้งแต่มื้อนั้นผมค่อยๆอยู่อํามาท่าให้หมดขวดที่3บ่หมดครับเออมันแลนแล้วบัดนี้มันแลนได้แล้วจักขาบ่มีแห้งเลยขาลอยเลยเส้นประสาทมันมีปัญหาเนาะเออไปท่าหัวมันบุ๊บเลยเด้หัวหมาของผมเดี๋ยวนี้มันยังหงางนี่เวลาหงางนี่ยังสั่นจักยึกๆอยู่คือผมนี่แหละผมก็ถูกเตะจนว่านี่แหละเส้นเข้าห้องเนี่ยก็เวลาถูกเตะหลายๆนะยึกจักยึกยักอยู่ตลอดเด้เพราะว่าผมตีมวยเกือบ20เทื่อบ่ได้ตอนยังเบาบ่แม่นตีมวยบ่ได้มันบ่ได้ซ้อมครับมันบ่ได้ซ้อมถูกตีนเขาเตะจนเป็นวินบ่ได้อยู่ทางไตนี่เสียโอ้ยแต่ว่าโชคดีในเกือบ29ครั้งเนาะไปตีอยู่พัทยา2เทื่อเขาบอกมาอีกนะมาอีกนะว่าซะไปตีเสียแขกโอ้ยเงินเขาใส่อันขันอันน่ะโอ้ยเหลียวมาเบิ่งทางไตนี่ป้อยเขาได้เงินขนาดนี้แต่ว่าทั้งเพิ่งมันสิตายแล้วเด้มันสิตายแล้วเด้ไปตีเสียแขกมาอีกนะมาอีกนะเพิ่นว่าเออมาวันไหนก็ขึ้นเวทีวันนั้นเลยพะซั่นเออไปตี2เทื่อย้อนบ่มีเงินกับซื้อกับข้าวกินอีแม่เอ้ยเออมันก็เลยยักอยู่อย่าบางเทื่อเด้อมันเป็นแนวนั้นได้ทาตีมวยบ่ซ้อมน่ะเป็นแนวนั้นได้บ่ได้ออกกําลังกายไปตีน่ะมันเสียเส้นได้เออบอกตรงๆเลยผู้ใดบ่เคยนะเด็กน้อยรุ่นใหม่นี่โอ้ยอยากไปตีมวยนี่ย่าเด้อต้องซ้อมจบเจือได้ให้กล้ามเนื้อมันไหนซะก่อนเด้จังไปตีเนาะเอาประมาณนั้นเว้าหลายเวลาสิหมดแล้วได้นี่เนาะคุณต้นข้าวสุปริยานะครับฝากให้พี่น้องทางโคกสะอาดน้ำเด้อคุณแม่จอมศรีศรีจันทร์นะครับเป็นกำลังเจอคุณแม่เด้อคุณย่าลำดวนคุณยายลำดวนผู้จัดการเดือนเพ็ญด้วยนะครับทางเทแหของเฮานี่ก็ทางให้คุณพี่คนึงนิดด้วยต้องห้องคุณพี่ได้พวกเรายิ้มเปื่อยสุขภาพดีตลอด

องเพลงแต่ละเพลงเราร้องออกมาเสียงดีเนาะฝากไปลงทุกมงทุกบอลพี่น้องที่เป็นพลังเงียบด้วยเด้อทุกมงทุกบอล นะครับขอบคุณพี่น้องทางเทพนิมิตนะครับโดยเฉพาะทีมที่มาตั้งวิทยุนาโพเรดิโอมาเอ็ดฮองซ่งมาร่วมกันตั้งเสาเมื่อเสานี้มาซื้อเป็นขวดที่2แล้วสเสน่ห์มึกเถอะก่อนซื้อเป็นขวดหรือเป็นสเปรย์ไปฮึเนาะนะครับผมก็จำบ่ได้แต่ว่าเราก็บอกว่าอันนี้มาเอาเด้อยักษ์ใสเป็นครีมมาสันทางเทพนิมิตเมื่อเสานี้เนาะนะครับพี่น้องในชุมชนของเราก็อยู่ใกล้ๆก็ไปซื้อฝากเพลงนี้เป็นกำลังเจอเด้อท่านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านสุพจน์ลอยพิลาและก็ทีมงานที่ไปก่อตั้งวิทยุนาโพเรดิโอให้บอกว่าสิไปขึ้นเสาไปติดห้องเด้อขึ้นฮอดคือถึงคือเก่ามื้อหน้าจังไล่ซื้อมามื้อนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณพี่น้องเด้อหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าช่างโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคน หัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผินเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอันเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: บทที่8บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์สอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางซูซันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก
0: อุปมาเรื่องผู้หว่าน
1: ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่า
0: ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา
1: บรรดาสิทธิ์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่า
0: พระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจ
1: พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน
0: อุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขาไม่ให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกทดลองเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล
1: อุปมาเรื่องตะเกียง
0: ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้งไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และถูกเปิดเผยดังนั้นจงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไรเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วยพระญาติแท้จริงของพระเยซูเจ้า
1: พระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าม
0: ารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ
1: Thank you.
0: พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือไปพร้อมกับบรรดาศิษย์แล้วตรัสกับเขาว่าเราจงข้ามไปฝั่งทะเลสาบด้านโน้นกันเถิดเขาจึงออกเรือขณะที่บรรดาศิษย์กำลังแล่นเรือพระองค์บรรทมหลับเกิดลมพายุขึ้นในทะเลสาบน้ำซัดเข้าเรือคนในเรืออยู่ในอันตรายบรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระอาจารย์พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพระองค์จึงทรงลุกขึ้นบังคับลมและคลื่นใหญ่ลมและคลื่นก็สงบทะเลสาบก็สงบราบเรียบอีกพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: ความเชื่อของท่านอยู่ที่ไหนเล่า
1: เขาเหล่านั้นต่างรู้สึกกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงสั่งลมและคลื่นได้ลมและคลื่นก็เชื่อฟัง
0: ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง
1: พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์แล่นเรือมาถึงดินแดนของชาวเกราซาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแคว้นกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาเฝ้าพระองค์ชายผู้นี้ถูกปีศาจสิงเป็นเวลานานไม่สวมเสื้อผ้าไม่อยู่ในบ้านแต่ไปอาศัยอยู่ตามหลุมศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าเขาร้องตะโกนกราบพระบาทและกล่าวเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าวอนขอท่านอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยเขาพูดเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้าสั่งให้ปีศาจร้ายออกจากชายผู้นั้นปีศาจสิงเขาหลายครั้งแล้วเขาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่และตรวนแต่เขาหักโซ่ตรวนและถูกปีศาจนำตัวออกไปในที่เปลี่ยวพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
0: เจ้าชื่ออะไร
1: ปีศาจตอบว่าชื่อกองพลเพราะปีศาจจำนวนมากเข้าสิงในตัวเขาปีศาจเหล่านั้นพร่ำวอนพระองค์มิให้ทรงสั่งมันให้ลงไปในขุมลึกหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงอนุญาตเข้าไปสิงในหมูฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตพวกปีศาจจึงออกจากชายคนนั้นและเข้าไปสิงอยู่ในร่างหมูหมูฝูงนั้นต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมดเมื่อคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมาใกล้พระเยซูเจ้าก็พบคนที่เคยถูกปีศาจสิงกำลังนั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์สวมเสื้อผ้าและมีสติดีเขาเหล่านั้นต่างมีความกลัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ประชาชนฟังว่าคนถูกปีศาจสิงหายจากโรคได้อย่างไรประชาชนทั้งหมดในเขตแดนของชาวเกราซาจึงขอร้องพระองค์ให้เสด็จไปจากพวกเขาเพราะมีความกลัวมากพระเยซูเจ้าจึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ปีศาจออกไปแล้วอ้อนวอนขออยู่กับพระองค์พระองค์ทรงส่งเขากลับไปตรัสว่า
0: จงกลับบ้านและเล่าเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำแก่ท่านให้คนอื่นรู้เถิด
1: ชายคนนั้นจึงจากไปและประกาศทั่วเมืองว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำอย่างไรกับเขา
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ
1: เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาประชาชนก็รับเสด็จพระองค์เพราะทุกคนกำลังคอยพระองค์อยู่ขณะนั้นชายคนหนึ่งชื่อไยรัสซึ่งเป็นหัวหน้าศาลาธรรมมาเฝ้า ขากราบพระบาทของพระเยซูเจ้าอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปยังบ้านของเขาเพราะเขามีบุตรหญิงคนเดียวอายุประมาณ12ขวบกำลังจะตายขณะที่ทรงพระดำเนินไปประชาชนเบียดเสียดพระองค์จนเกือบจะทรงพระดำเนินไม่ได้ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้นางมาด้านหลังพระองค์และสัมผัสชายฉลองพระองค์ทันใดนั้นอาการตกเลือดก็หยุดพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
0: ใครแต่ต้องเรา
1: ทุกคนต่างปฏิเสธเปโตรจึงตอบว่าพระอาจารย์ประชาชนกำลังรุมล้อมเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่ามีคนแตะต้องเราเพราะมีพลังออกจากตัวเราเมื่อหญิงคนนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวต่อไปอีกไม่ได้จึงเดินตัวสั่นออกมากราบลงเฉพาะพระพักทูลต่อหน้าประชาชนว่าเหตุใดนางจึงแตะต้องพระองค์และหายจากโรคในทันทีได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่า
0: ลูกเอ๋ยความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด
1: ขณะที่ตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านมาบอกหัวหน้าศาลาธรรมว่าบุตรหญิงของท่านตายแล้วอย่ารบกวนพระอาจารย์อีกเลยแต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า
0: อย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เถิดและเด็กนั้นจะรอด
1: เมื่อเสด็จมาถึงพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดติดตามเข้าไปนอกจากเปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กทุกคนกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงเด็กที่ตายแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: อย่าร้องไห้เลยเด็กไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น
1: คนเหล่านั้นหัวเราะเยาะพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วพระองค์ทรงจับมือเด็กและตรัสเสียงดังว่า
0: หนูเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิด
1: จิตของเด็กก็กลับมาและเด็กก็ลุกขึ้นทันทีพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นกินบิดามารดาของเด็กรู้สึกประหลาดใจแต่พระองค์ทรงกำชับเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใดฟัง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่19กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่15ข้อ35ถึง37และข้อ42ถึง49พี่น้องบางคนอาจถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดช่างโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดมิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้นการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีกสิ่งที่ท่านหว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรืองสิ่งที่หว่านลงไปนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพสิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตถ้ามีร่างกายตามธรรมชาติก็มีร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วยดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตอาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิตสิ่งที่มาก่อนมิใช่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตแต่เป็นกายตามธรรมชาติภายหลังจึงเป็นกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตมนุษย์คนแรกมาจากดินเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินคนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์คนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นเราเกิดมามีลักษณะเหมือนมนุษย์ดินฉันใดเราก็จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์สวรรค์ฉันนั้นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่8ข้อ4ถึง15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึง บุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เปาโลยืนยันเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าว่าเป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วท่านถือโอกาสอธิบายเรื่องการกลับคืนชีพต่อไปท่านกล่าวว่าบางคนอาจถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดเชื่อว่าคำถามนี้คงอยู่ในใจของท่านผู้ฟังหลายท่านคำตอบของเปาโลคงให้ความกระจ่างแก่เราไม่น้อยเลยทีเดียวสำนวนในจดหมายทำให้รู้สึกว่าเปาโลมีความรู้สึกเศร้าและไม่สบายใจกับบรรดาคริสเตียนในชุมชนนั้นที่ถูกครอบงำด้วยกรอบคิดเดียวกับร่างกายตามธรรมชาติที่แยกออกจากจิตวิญญาณคือหมายความว่าร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายวิญญาณก็อยู่ส่วนวิญญาณไม่เกี่ยวข้องกันท่านรับความคิดเช่นนี้ไม่ได้เนื่องจากไม่คำนึงถึงธรรมล้ำลึกปัสกาซึ่งได้แก่ความตายและการกลับคืนชีพบรรดาคริสเตียนพึงระลึกถึงความจริงข้อนี้ไว้ในความคิดของเปาโลการกลับคืนชีพเป็นการเปิดศักราชใหม่ในชีวิตของพระคริสต์เจ้าและของบรรดาคริสเตียนการกลับคืนชีพเป็นการผ่านจากกายตามธรรมชาติไปสู่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตที่ได้ถูกลิขิตไว้แล้วในแผนการความรอดพ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วยประสบการณ์ที่เรามีเกี่ยวกับกายตามธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมมนุษย์คนแรกกับพระคริสต์เจ้ามนุษย์คนสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรุ่งโรจน์เปาโลพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมล้ำลึกของการสร้างกับการช่วยให้รอดพ้นเพื่อยืนยันว่าความใหม่ของพระคริสต์เจ้าไม่ได้อยู่ในการมีชีวิตแต่อยู่ในการมอบชีวิตใหม่ให้กับทุกคนสิ่งนี้จะเป็นพระพรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งครบคือร่างกายวิญญาณและจิตสำหรับประสบการณ์ของชีวิตใหม่ที่คงอยู่ตลอดนิรันดร ดังนั้นหลังจากที่เป็นพี่น้องกับอาดัมมนุษย์คนแรกโดยมีภาพของมนุษย์ดินเราจะกลับเป็นพี่น้องกับพระคริสต์เจ้าอาดัมคนสุดท้ายด้วยการมีภาพของมนุษย์สวรรค์ถ้าจะพูดโดยสรุปการกลับคืนชีพก็คือการเปลี่ยนสภาพจากร่างกายตามธรรมชาติไปสู่ร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตต่างคนต่างมีลักษณะเฉพาะของตนไม่เหมือนกันพระวรสารโดยนบุลูกาวันนี้พูดถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่านแต่ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านมีความเห็นว่าน่าจะเป็นอุปมาเรื่องเมล็ดพืชมากกว่าเพราะเจตนาของผู้เล่าดูเหมือนมุ่งไปที่เมล็ดพืชมากกว่าลักษณะการหว่านของผู้หว่านพระเยซูเจ้าทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่าเมล็ดพืชก็คือพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าคำถามคือเพราะเหตุใดพระเยซูเจ้าจึงเริ่มต้นภารกิจสาธารณะของพระองค์ด้วยคำอุปมาเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่พระองค์อาจพบว่าผู้ฟังของพระองค์ไม่สู้เข้าใจคำเทศของพระองค์หรือบางทีไม่มีความมั่นคงในการฟังและในการนำพระวาจาไปปฏิบัติหรือเปล่า เมื่อเราอ่านสิ่งที่บรรดาศิษย์ถามพระองค์และคำตอบที่พระองค์ประทานให้พวกเขามันก็มีความเป็นไปได้เช่นนั้นดังพระวจาที่ว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ทำล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจแต่คำอุปมาอาจมีผลกระทบในวงกว้างกว่าผู้ฟังของพระองค์อีกปฏิกิริยาของบุคคลตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นที่มีต่อพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคำเทศของพวกเขามีความแตกต่างและหลากหลายเมื่อมองในมุมนี้คำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชส่งสารต่อไปตลอดศตวรรษแห่งประวัติศาสตร์ทั้งก่อนและหลังการเสด็จมาของพระคริสต์เจ้าจนมาถึงเราทุกวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: เมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พูดถึงการประจักษ์ของแม่พระต่อจากเมื่อวานนี้นะครับแม่พระแห่งฟาติมาแม่พระแห่งฟาติมานั้นเป็นสถานที่ที่แม่พระประจักษ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20เรื่องราวเริ่มต้นในปีค.ศ. 1917เมื่อพระแม่มาเรียทรงประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแกะ3คนในประเทศโปรตุเกสได้แก่ลูเชียฟรานซิสโกและยาจินทา2คนหลังนี้ได้ประกาศรับการแต่งตั้งเป็นนักบุญไปแล้วนะครับการประจักษ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสงครามความหวาดกลัวความไม่แน่นอนด้วยเหตุนี้สารจากฟาติมาจึงตรงไปตรงมาและเร่งด่วนนั่นคือส่วนรูปคำใช้โทษบาปภาวนาเพื่อการกลับใจของคนบาปและวางใจในดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่มาเรียหนึ่งในช่วงเวลาที่ถูกจดจำมากที่สุดคือเหตุการณ์ปฏิหารแห่งดวงอาทิตย์ที่ผู้คนนับพันเป็นพยานซึ่งช่วยเสริมสร้างความศรัทธาต่อฟาติมาให้แผ่ขยายไปทั่วโลกจิตอารมณ์แห่งฟาติมาผูกพันอย่างยิ่งกับการสวดลูกประคำสันติภาพและการชดเชยชาติทดบาปรวมทั้งการกลับใจพระแม่มาเรียปรากฏในฐานะมารดาผู้ตรัสเตือนให้ความบรรเทาและเรียกผู้คนหันกลับมาหาพระเจ้าแม่พระแห่งฟาติมาเตือนใจว่าการภาวนาของผู้ยากไร้มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และสันติภาพที่แท้จริงสันติภาพที่แท้จริงจะเริ่มต้นเมื่อดวงใจหันกลับมาหาองค์พระคริสต์เจ้าแล้วแห่งที่4คือแม่พระแห่งอาปาเรชิดาแม่พระแห่งอาปาเรชิดาซึ่งเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยได้ชินนะครับแต่ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือแม่พระประจักษ์มาในฐานะเป็นองค์ปฐมของบราซิลและเป็นหนึ่งในพระนามของพระแม่มาเรียที่ได้รับความเคารพสูงสุดในลาตินอเมริกาเรื่องราวเริ่มขึ้นในต้นปีค.ศ. 1717เมื่อชาวประมงกลุ่มหนึ่งพบรูปแกะสลักขนาดเล็กของพระแม่มารีในแม่น้ำปารายบาโดสตอนแรกพวกเขาพบส่วนลำตัวก่อนแล้วจึงพบส่วนหัวทีหลังหลังจากพบรูปแม่พระแล้วการจับปลาก็ได้ผลผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านเริ่มเคารพสักการะพระแม่มาเรียเพื่อเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ด้วยความเป็นมารดาของพระแม่มารีเมื่อเวลาผ่านไปรูปแกะสลักสีดำขนาดเล็กแห่งพระราชิดาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความหวังและอัตลักษณ์ของชาวบราซิลนับล้านคนพระวิหารของพระนางเติบโตขึ้นจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการแสวงบุญของแม่พระที่สำคัญที่สุดในโลกจิตอารมณ์แห่งอาภาริชิดานั้นโดดเด่นด้วยความถ่อมตนความไว้วางใจและความใกล้ชิดของพระแม่มาริยากับคนยากจนพระแม่ไม่ได้ปรากฏในพระราชวังแต่ปรากฏในสายน้ำของแม่น้ำท่ามกลางการทำงานของชาวประมงที่ยากจนแม่พระแห่งอาปาเรชิดาเตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงแสดงน้ำพระทัยผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ซ่อนเร้นและในชีวิตประจำวันของผู้ที่ทำงานด้วยความเชื่อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่อง

รับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พูดถึงการประจักษ์ของแม่พระต่อจากเมื่อวานนี้นะครับแม่พระแห่งฟาติมาแม่พระแห่งฟาติมานั้นเป็นสถานที่ที่แม่พระประจักษ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20เรื่องราวเริ่มต้นในปีค.ศ. 1917เมื่อพระแม่มาเรียทรงประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแกะ3คนในประเทศโปรตุเกสได้แก่ลูเชียฟรานซิสโกและยาจินทา2คนหลังนี้ได้ประกาศรับการแต่งตั้งเป็นนักบุญไปแล้วนะครับการประจักษ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสงครามความหวาดกลัวความไม่แน่นอนด้วยเหตุนี้สารจากฟาติมาจึงตรงไปตรงมาและเร่งด่วนนั่นคือส่วนรูปคำใช้โทษบาปภาวนาเพื่อการกลับใจของคนบาปและวางใจในดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่มาเรียหนึ่งในช่วงเวลาที่ถูกจดจำมากที่สุดคือเหตุการณ์ปฏิหารแห่งดวงอาทิตย์ที่ผู้คนนับพันเป็นพยานซึ่งช่วยเสริมสร้างความศรัทธาต่อฟาติมาให้แผ่ขยายไปทั่วโลกจิตอารมณ์แห่งฟาติมาผูกพันอย่างยิ่งกับการสวดลูกประคำสันติภาพและการชดเชยชาติโทษบาปรวมทั้งการกลับใจพระแม่มาเรียปรากฏในฐานะมารดาผู้ตรัสเตือนให้ความบรรเทาและเรียกผู้คนหันกลับมาหาพระเจ้าแม่พระแห่งฟาติมาเตือนใจว่าการภาวนาของผู้ยากไร้มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และสันติภาพที่แท้จริงสันติภาพที่แท้จริงจะเริ่มต้นเมื่อดวงใจหันกลับมาหาองค์พระคริสต์เจ้าแล้วแห่งที่4คือแม่พระแห่งอาปาเรชิดาแม่พระแห่งอาปาเรชิดาซึ่งเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยได้ชินนะครับแต่ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือแม่พระประจักษ์มาในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์ของบราซิลและเป็นหนึ่งในพระนามของพระแม่มาเรียที่ได้รับความเคารพสูงสุดในลาตินอเมริกาเรื่องราวเริ่มขึ้นในต้นปีค.ศ. 1717เมื่อชาวประมงกลุ่มหนึ่งพบรูปแกะสลักขนาดเล็กของพระแม่มารีในแม่น้ำปารายบาดอสตอนแรกพวกเขาพบส่วนลำตัวก่อนแล้วจึงพบส่วนหัวทีหลังหลังจากพบรูปแม่พระแล้วการจับปลาก็ได้ผลผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านเริ่มเคารพสักการะพระแม่มาเรียเพื่อเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ด้วยความเป็นมารดาของพระแม่มารีเมื่อเวลาผ่านไปรูปแกะสลักสีดำขนาดเล็กแห่งพระราชิดาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความหวังและอัตลักษณ์ของชาวบราซิลนับล้านคนพระวิหารของพระนางเติบโตขึ้นจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการแสวงบุญของแม่พระที่สำคัญที่สุดในโลกจิตอารมณ์แห่งอาภาริชิดานั้นโดดเด่นด้วยความถ่อมตนความไว้วางใจและความใกล้ชิดของพระแม่มาริยากับคนยากจนพระแม่ไม่ได้ปรากฏในพระราชวังแต่ปรากฏในสายน้ำของแม่น้ำท่ามกลางการทำงานของชาวประมงที่ยากจนแม่พระแห่งอาปาเรชิดาเตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงแสดงน้ำพระทัยผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ซ่อนเร้นและในชีวิตประจำวันของผู้ที่ทำงานด้วยความเชื่อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษ

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ุณเห็นผู้ชายเท่หลายคนที่แต่งกับหญิงทึ่มแต่น้อยครั้งที่คุณเห็นผู้หญิงที่สวยแต่งกับชายทึ่มคุณเห็นผู้ชายเท่หลายคนที่แต่งกับหญิงทึ่มแต่น้อยครั้งที่คุณเห็นผู้หญิงสวยแต่งกับชายทึ่มจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
4: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนสซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงการโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
6: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำ

เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่า

0: ฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ระฆังนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระ

0: และโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมา

0: พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระ
0: พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรก และนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลาย

0: จพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทธโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมธิการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้ว

0: จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
1: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการกอกบุตรปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิศาปทุมมารายงาน
2: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิศอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI

0: Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปริญญาพัฒน์มูลดง กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00 น
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบอลูกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนตอดค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนตอดค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนตอดแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

เช่นเคยนะครับวันนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรครับผึ่งนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไทยครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบันเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมฆของเฮาตาดเอาไปล้นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับ
1: ขณะลูกผู้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089 863

0: คลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089 863

0: คลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089863
1: จดหมายฉบับจากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามี2 อย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา108,000อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรียนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

และผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรียนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: ินน้ำเป็นยากินป่าเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปี
1: กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลัก
0: กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอตคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวแม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบที่บ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสามื้อนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายก็มหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพยามมื้อแลงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบ่เด้อเบิ่งทรงแล้วขึ้นเลยจบอยู่ตรงเนาะอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โป้เกือบไปจบได้ฟ้าเปิ้นหายมันหยาบห้องอึมบำอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าใดมือเสานี่ผมรายงานข่าวอยู่ได้อีเมเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ17-18กันยายนหลังจากมืออื่นเป็นต้นไป19ถึง20ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง21ถึง22กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งว่าจะเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอแน่คือเดียวได้เนาะอีเมนเนาะบัดเล่าเรามา300ละ40 100ละ60นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่ในเลือกยาถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคานเข้ามาบ้านเฮาหองปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาส่งความสุขความมนต์ซื้นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อตวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนพุทไทยรับหน้าที่ทรงแรงๆแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็มิตรจีดีเนาะกลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดผู้รับปิดสถานีทางฟ้าไม่พี่โรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพี่โรดได้ที่เสียงของบึมบับมาเลยล่ารถได้อีเมเอ้ยเองก็ย่านคือกันได้อีเมเด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีเมตั้งแต่แฮ่เด้อ อาณาครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนต์ซื้นในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนต์ซื้นหาอีเมอีโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเอง ปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวซีฝากสีถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีพออีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดบ่อยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทารถอีเมเอ้ยแตนตอดตอดตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุกขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางเตแหวันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมมันลืมนะลืม เวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางน้ำพ่อน้อยมาซื้อพี่น้องมาน้ำพ่อน้อยมาผมถามว่าอันไซส์ไปแนวไหนคือเมิดไหวแท้ผมโอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซส์ธรรมดา ไปบ่แม่นเมิดไป6ขวดแล้วบ่3เทื่อซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทั้งนาผู้น้อยแฟนรายการของเฮาประจํา FC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจําหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจําหน่ายทาง LINE ด้วยนะครับพี่น้องทางเตแหก็ซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกําลังใจในการผลิตและจําหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละซอยๆกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน08986333490898633349ฝากไว้ในอีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีก็รบนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนดิเงินนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำเพลงไม่มาฝากอีผู้อีเมลได้อุบแมนมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีผู้อีเมลเสียว่าฟังแล้วล่ะหูยักแล้วล่ะเอาซะเนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

เพลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพลินเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงพบเราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วเด้อเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮียผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วเด้คู่มือนี้ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วเด้ตั้งแต่ผมยังบ่าวสําน้อยพุ่นละว่าเนาะอีเมก็สิเป็นตอนนั้นแล้วว่าเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พี่สังดิกระดกกระโดแท้ว่าซั่นจดจําบ่ได้ใหม่สําหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเลยแต่ว่ายุคก่อนๆนะครับ80 90นี่โอ้ยฟังดีแท้ๆได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนหำมาลมเย็นๆของชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งขอให้น้ำเพียงได้คนที่มีความรักนั้นธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิดดีไปหมดคือไปดีหมดทุกอย่างเด้เพิ่นยังบ่อกหักความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานเอ็ดเวียกเอ็ดแต่งานลืมเฮากินข้าวกินปลาอันนั้นก็อยากเอ็ดอันนี้ก็อยากเอ็ดเด้อันนั้นก็อยากสร้างอันนั้นก็อยากแปลง ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเซซ้ายเซขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันนีเดอร์ตาหันบ่ได้เหม็นขี้ๆเด้อเซ็นขอไปเว้าพื้นขี้เนาะบ่ได้ได้เนาะบ่ได้ได้มันเว้าบ่ม่วนเนาะบ่แม่นนั่นธรรมดาได้เพิ่นว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเขาก็ลีกเลี้ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยฮะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นเป็นบ่าวแท้เพิ่นว่านี่ทรงเป็นบ่าวนี่โอ้ยลืมเลยว่าอยากใหญ่เป็นบ่าวพอใหญ่เป็นบ่าวเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกเริ่มไปหมดทุกอย่างในบัดนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้เริ่มไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแต่มันเป็นนั้นในชีวิตเฮาเนาะอีเมนเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นอันใดพ่อเหลียวทางปุ่นเป็นอันใดเมื่อแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นคันเมื่อแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่เนี่ยผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานสวนเนาะหลายม่วงหลายว่อนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปขอเด้ออีเมลเอ้ยสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกหนึ่งโหลครั้งที่สองสามโหลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้ไปขายได้เอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเขาต้องใส่ทุนหมุนเวียนได้มีแต่กระตูอีแม่เอ้ยก็มีแต่หัวเจอมันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่าคู่มือนี่ลดคืดหลายเอ็ดอะไรประการที่สองได้อันนี้ประการที่สองได้เอ็ดอะไรจากซีมีอาชีพมีเงินมีใสมีเงินมีคำใสพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินตอนอายุหลายตอนเท่านี่นะพระสันเดชขอพระแล้วเนาะ
ประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายนี่แล้วหนังเหิงมือเรา7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับในที่สุดเพิ่นก็เมตตาได้พ่อใหญ่พี่บูนก็มาถามผมเฮ็ดจังได๋คือเอาคือได้สูตรนี่มาว่าซั่นเอ็ดจากใบพะพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพะพึ่งหรือว่านสวนเนาะเฮ็ดจังได๋คือได้มาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลบ่ธรรมดาเด้แล้วอยู่ๆมันก็คึดได้ในบัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นๆแต่ก่อนเฮ็ดนั้นๆนี้ตามที่ผมนําเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกเริ่มตอนนั้นยังบ่ได้อันมีความรู้หลายปานใดได้เป็นการทดลองหลังจากนั้นพี่น้องก็แนะนำมาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับแต่สูตรเดิมเปลี่ยนวิธีการส่วนผสมต่างๆก็สูตรเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็รู้อยู่แล้วบานิบะต้องใส่ตัวใดแน่ผสมวานสนขออภัยครับผสมใบพะพึ่งหรือวานสนจากอัตตาส่วนใส่ความหอนเท่าใดใส่น้ำมันงาดำเท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่หู้จักแล้วบาทนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเร็วนี่ลุยเร็วนี่มันเมิดไว้เอาแบบอยากกระพะมันก็แข็งจักหน่อยได้เนาะอีเบนเนาะมันนั่นเมิดไว้เพราะฉะนั้นเป็นแบบอยากกระพะบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆนะเด้อเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งได้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อที่สีเป็นน้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เฮาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดอะอีเมเดอร์คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งแต่แหกะไปร้ายระหว่างเมื่อคืนนี้เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19นาฬิกาส่วนมื้ออื่น19นาฬิกานี่ก็จะมีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วยคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุฎจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นวันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยซิสเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสาที่อารามกาบูชินและก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกัน
วันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บ้านเนนฟาติมาและก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเราก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮียเอาตัวบักไงโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองครและกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3อันนี้มาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนั่นได้ที่สองครนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาเด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะไกลๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชาขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดวันทำการจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา 8:30 นถึง 15:30 นและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ขอพูดถึงการประจักษ์ของแม่พระต่อสถานที่5นั้นคือแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลเป็นหนึ่งในพระนามของพระแม่มารียาที่เป็นที่รักของชาวคาทอลิกโดยเฉพาะในสเปนและในลาตินอเมริกาต้นกำเนิดของแม่พระประจักษ์ที่คาร์เมลในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ภาวนาที่เหล่าฤาษีโบราณแสวงหาการใช้ชีวิตในความเงียบการใช้โทษบาปและการดำพึงภาวนาเมื่อเวลาผ่านไปจิตรมนี้ได้ให้กำเนิดคณะคาร์เมลไลท์ซึ่งมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับความรักที่มีต่อพระแม่มารีตามตำนานเล่าว่าพระแม่ทรงมอบสกาปูลาหรือสายจำพวกให้แก่นักบุญซิมอนสต็อกเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการปกป้องการถวายตัวและความไว้วางใจในความเป็นแม่ด้วยเหตุนี้สายจำพวกแห่งคาร์เมลจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพระแม่มารียาที่แพร่หลายที่สุดในพระศาสนาจักรมันไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่เป็นเครื่องเตือนใจที่มองเห็นได้ในการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับแม่พระมาเดินตามพระคริสต์และแสวงหาชีวิตแห่งการภาวนาและการกลับใจความศรัทธาต่อแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลยังเชื่อมโยงอย่างมากกับชาวเรือชาวประมงและชุมชนชายฝั่งที่เคารพสักการะที่มีความเคารพต่อพระแม่ในฐานะดารานำทางแห่งท้องทะเลและผู้ปกป้องในยามอันตรายแม่พระแห่งคาร์เมลเตือนใจว่าแม่พระทรงอยู่เคียงข้างกับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาทรงปกคลุมลูกๆด้วยผ้าคลุมของพระนางและทรงเรียกให้เราใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเสมอแม้ว่าเราจะพูดถึงชื่อของแม่พระในหลายรูปแบบแต่แม่พระมารีมีเพียงองค์เดียวคือเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าเป็นแม่ของพระศาสนาจักรและเป็นแม่ของพวกเราทุกคนแต่ละชุมชนได้เคารพสักการะพระแม่ด้วยชื่อเทคแตกต่างกันมีรูปภาพที่แตกต่างกันและมีเรื่องอัศจรรย์ที่แตกต่างกันแต่ความศรัทธาเหล่านี้ล้วนนำเราไปสู่ที่เดียวกันคือพระคริสต์เจ้าและพูดถึงความศรัทธาครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอุปถัมภ์ก็คือแม่พระนิรมนแม่พระปฏิสนธินิรมนซึ่งเป็นพระนามที่เตือนใจว่าแม่พระทรงได้รับการปกป้องจากบาปแบบกำเนิดตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกของการปฏิสนธิด้วยความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: คาทอลิก

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่55ข้อ6ถึง9จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตนและคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตนเขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้นบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ถึง24และข้อ27พี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้เพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงประพฤติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่20ข้อ1ถึง16เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ

0: ดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นคนกลุ่มแรก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังพระวรสารของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นพระวรสารของพระบุญมัทธิวโดยเฉพาะคือเอาบทที่20มาให้เราอ่านได้รำพึงกันพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องพ่อบ้านผู้หนึ่งที่ออกไปหาคนงานมาทำงานในสวนองุ่นของตนเขาออกไปทั้งวันหลายครั้งเพื่อเรียกคนงานมาทำงานในสวนองุ่นตั้งแต่โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาบอกผู้จัดการให้เรียกคนงานมารับค่าจ้างโดยให้จ่ายค่าแรงแก่ผู้ที่มาทำงานเป็นลำดับสุดท้ายก่อนพวกเขาได้รับคนละ1เหรียญตามที่ตกลงกันไว้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนงานกลุ่มแรกที่ทำงานมาตลอดวันหลังจากได้รับค่าจ้างแล้วก็เริ่มบ่นว่าเจ้าของสวนทั้งที่เจ้าของสวนก็ไม่ได้ผิดสัญญาแต่ประการใดเหตุที่คนงานบ่นก็เพราะความอิจฉาตาร้อนเมื่อเปรียบเทียบค่าแรงที่ตนได้รับกับคนอื่นความอิจฉาตาร้อนก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาในจิตใจหากมีแต่พวกเขาที่ทำงานและได้รับค่าจ้างตามตกลงพวกเขาก็คงพอใจการที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจก็เพราะเจ้าของสวนจ่ายให้กลุ่มที่ทำงานชุดสุดท้ายเท่ากับพวกเขาจึงเกิดความอิจฉาซึ่งในภาษากรีกแปลความได้ว่ามีสายตาชั่วร้ายการเปรียบเทียบกับความใจดีของพระเจ้าทำให้คนงานกลุ่มแรกรู้สึกโกรธเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกเขาว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดอุปมาเรื่องนี้สอนว่าคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายและพระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนว่าคนต่ำต้อยในสังคมคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอำนาจทางการเงินการทองเขาเป็นบุคคลสำคัญเรื่องเช่นนี้เป็นจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยมีบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เด็กบางคนติดตามพระองค์ในช่วงวัยรุ่นบางคนมาติดตามพระองค์เมื่อเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกบางคนมารู้จักพระองค์เมื่ออายุมากแล้วมีบางคนเจริญชีวิตทั้งชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าส่วนบางคนเริ่มติดตามพระองค์เมื่ออายุ50ส่วนอีกบางคนมาพบพระองค์เมื่ออายุ70แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มแรกที่ถูกเรียกมาทำงานในสวนองุ่นหมายถึงอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลพวกเขาได้ทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อจากนั้นความรอดพ้นก็ถูกนำมามอบให้คนที่ไม่ใช่ยิวด้วยซึ่งได้แก่พวกเราที่ไม่ได้ทำงานในสวนองุ่นพวกเราเป็นพวกสุดท้ายที่มาถึงและพบว่าความรอดพ้นอันงดงามรอเราอยู่แล้วชาวยิวรอคอยการเสด็จของพระเมสสิยามาเป็นพันปีพวกเขาทำงานในสวนองุ่นได้รับค่าแรงคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับค่าแรงด้วยส่วนเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนงานที่มาทำงานในชั่วโมงที่11พระเจ้าทรงเรียกเราโดยที่เราไม่เหมาะสมเราลองเปรียบเทียบชีวิตของเรากับบรรดานักบุญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่พวกเขาทำเราจะพบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ดีรางวัลที่พระเจ้าทรงนำมาเสนอแก่เราอันได้แก่เงิน1เหรียญนั้นคือพระองค์เองเราก็มีบุญที่จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปนบุญเปาโลเป็นตัวอย่างท่านได้กระทำกิจการมากมายสมควรที่จะได้รับรางวัล ส่วนเราที่เกือบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกับท่านหากเราเข้าใจวิธีคิดของพระเจ้าเราจะรู้สึกพิศวงและมีความกระตือรือร้นไม่ใช่อิจฉาตาร้อนแต่รู้คุณต่อพระองค์บทราที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือประกาศสุอิสยาเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือภาคที่สองพระเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉะนั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีหุบเหวขวางกั้นวิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิงความคิดของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของมนุษย์ดุจดังฟ้าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราต้องเรียนรู้จากคิดเหมือนกับพระองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ผู้ที่ร้องหาพระองค์บทราที่สองก็เป็นตัวบทจากจดหมายถึงชาวฟิลิปปีในตัวบทนี้มีประโยคสำคัญที่เป็นพื้นฐานชีวิตของเปาโลเลยทีเดียวท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านกำลังติดคุกอยู่และไม่รู้ว่าจะเลือกมีชีวิตต่อไปดีหรือเลือกตายดีในความคิดหนึ่งท่านก็อยากตายเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งท่านกล่าวว่าจะเป็นการดีกว่ามากแต่อีกความคิดหนึ่งท่านก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวฟิลิปปีท่านกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าความหมายของชีวิตของท่านคือพระคริสต์เจ้าท่านพร้อมเผชิญความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากแต่มีความยินดีที่ได้พบกับพระคริสต์เจ้าอีกทั้งยินดีที่ทำให้คนอื่นได้พบกับพระองค์ด้วยท่านไม่อิจฉาใครไม่อิจฉาตาร้อนที่คนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์เจ้าแต่ท่านบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนอื่นสัมผัสได้กับความงามเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสสำหรับท่านการมีชีวิตคือพระคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญAmen.

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: างติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรียนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังท่าแร่หนองแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านสำหรับพี่น้องชาวคริสต์คาทอลิกรู้ดีหน้าที่ของพวกเราคือวันอาทิตย์เราจะขมิขมันขยันขันแข็งตื่นตั้งแต่เช้ามืดนะครับพร้อมที่จะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมร่วมพิธีบูชามิสซาศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดที่โบสถ์ทุกแห่งทุกคนนะครับเว้นแต่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสาหัสต้องนอนคาเตียงหรือมีธุระที่จำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องเลื่อนเวลาไปวัดไปวากันไปเช้าไม่ได้ก็ไปบ่ายไปค่ำนะครับมีมิสซาในบางวัดหลายมิสซาหลายรอบนะครับเราไม่ขาดที่จะไปโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรพระคุณที่พระองค์ได้โปรดให้แก่พวกเราตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอพระพรพระสถานความเข้มแข็งในการแสดงความเชื่อความไว้ใจและความรักต่อพระองค์ในการขอพลังฝ่ายกายและฝ่ายจิตสำหรับชีวิตในขวบอาทิตย์ใหม่ซึ่งกำลังเริ่มอยู่ขอท่านทุกคนจงมีน้ำใจทั้งกำลังกายกำลังใจนะครับในการที่จะกระทำหน้าที่ปฏิบัติสวรรค์และเพื่อนพี่น้องไปพร้อมๆกันเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นพี่น้องระหว่างเพื่อนพ้องพี่น้องในสังคมเรานะครับต้องดูแลทั้งสวรรค์และทั้งโลกด้วยนี่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานอื่นสำหรับวันอาทิตย์อันดับแรกก็คือการไปวัดไปสวดภาวนาขอพลังเป็นต้นกำลังฝ่ายจิตวิญญาณจะได้ทำให้ร่างกายเข้มแข็งขมิขมันกระปรี้กระเปร่าครับร่างกายถ้าจะแข็งแรงบึกบึนก็เถอะถ้าวิญญาณจิตใจอ่อนแอก็ย่อมทำไม่ไหวนะครับขอกำลังฝ่ายจิตฝ่ายใจฝ่ายวิญญาณก่อนเพื่อจะหนุนนำร่างกายของเราให้มั่นคงและเข้มแข็งกำลังใจสำคัญนะครับฉะนั้นขอกำลังใจจากสวรรค์และขอพรจากพระเจ้าสวรรค์ได้โปรดดลบันดาลให้พวกเราเข้มแข็งภายในเพื่อภายนอกจะได้ติดตามพลังภายในนี้นะครับขอพี่น้องขมิขมันรีบเวลาไม่รอใครนะครับรีบเถิดพากันไปวัดโมทนาคุณสำหรับพระคุณพระพรที่ได้ผ่านคืนที่แล้วมาด้วยดีหลายท่านหลายคนเข้านอนเมื่อวานนี้และวันนี้ไม่ตื่นแล้วนะครับจากเตียงกลายเป็นไปโลกอื่นเสียแล้วไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้กับพวกเราขอให้ท่านผู้จากไปได้รับพระพรพระเมตตาจากพระเจ้าให้อยู่ในสุขคติตลอดนิรันดร์นะครับ

พี่น้องที่รักและนับถือทุกๆ ท่านครับขออนุญาตต่อเรื่องคิงเดวิดคือกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งในแผ่นดินอิสราเอลเองบรรดาพี่น้องชาวยิวเองรู้ว่ากษัตริย์เดวิดเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกษัตริย์อื่นๆทั้งหลายที่ชาวยิวชาวอิสราเอลยกย่องนับถือให้เกียรติและพวกเราก็รู้ในประวัติชีวประวัติของกษัตริย์เดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับควรที่พี่น้องไม่ใช่แต่ชาวยิวชาวอิสราเอลเท่านั้นเคารพและยกย่องพี่น้องชาวโลกเองเมื่อได้ยินพระนามเดวิดคือกษัตริย์เดวิดก็ต้องรู้ว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของโลกพวกเราต้องยอมรับแล้วก็ให้เกียรติแก่ท่านแต่บางครั้งเราก็เห็นว่าดังที่พวกเราเคยพูดกันสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังเพราะหากษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงแต่ก็พลาดตกลงต่ำมากๆดังที่พวกเราได้ฟังประวัติของพระองค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์เดวิดนี้ว่าท่านได้พลาดตกในความผิดและก็ผิดอย่างมหันต์ที่สุดฉะนั้นพระเจ้าจึงดลใจให้ประกาศกนาธานผู้เตือนสอนในนามของพระเจ้าขณะนั้นเข้าไปหาเดวิดไปหากษัตริย์เดวิดแล้วก็ชี้ว่าพระองค์ท่านได้ทำผิดเดวิดสุภาพถ่อมตนยอมสยบยอมรับความผิดแล้วก็ยอมใช้โทษความผิดนั้นแล้วพระเจ้าได้ลงโทษกษัตริย์เดวิดหนักหนามากๆนะครับจนในบรรดาโอรสของกษัตริย์เดวิดมีนามอับสลอนนั่นอับสลอนเป็นโอรสผู้ใหญ่ของกษัตริย์เดวิดเองในราชวงศ์ของเดวิดได้ทำหน้าที่เป็นกบฏหัวหน้ากบฏต่อราชบัลลังก์หมายจะโค่นพระราชบิดาและตนเองตั้งตนเองเป็นกษัตริย์ดังที่พวกเราได้เห็นวันก่อนนี้คืออับสลอนเองได้รวบรวมพรรคพวกของตนเองแล้วก็ทำวิธีรัฐประหารเพื่อจะโค่นกษัตริย์เดวิดซึ่งเป็นพระราชบิดาออกจากบัลลังก์และตนเองจะได้เป็นกษัตริย์แทนและมีอับสลอนมีพรรคพวกตะแกรวทหารผู้ยิ่งใหญ่หลายนายทีเดียวเข้าข้างเพราะหมายจะรับใช้และหนุนอับสลอนให้เป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดาซึ่งมีอายุมาก

จะเรียกตามภาษาง่ายๆคล้ายๆกับศาลากลางณกรุงเยรูซาเล็มเองแล้วพากันซ่องสุมให้คำปรึกษาหารือพร้อมกับประชุมลับสุดยอดที่จะหาวิธีการยังไงโค่นล้มกษัตริย์เดวิดผู้เป็นบิดาของตนเองแล้วก็ถึงกำหนดหมายอับซาลอนโอรสของกษัตริย์เดวิดเองนะครับให้สัญญาณแตรเป่าแตรเป็นสัญญาณปลุกระดมชาวอิสราเอลและก็คนที่อยู่ในเยรูซาเล็มให้รู้ว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปอับซาลอนเป็นกษัตริย์ถูกต้องของชาติอิสราเอลแล้วก็โค่นบัลลังก์ของกษัตริย์เดวิดพระราชบิดาและตนเองจะนั่งบัลลังก์แทนแล้วมีสัญญาณแตรสนั่นคือก้องไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มทุกคนแตกตนกอกสั่นขวัญแขวนว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับข่าวแพร่กระจายไปโดยฉับพลันว่าบัดนี้กษัตริย์ของพวกเขาคือกษัตริย์อับซารอนขึ้นครองราชแทนกษัตริย์เดวิดหลายคนตกใจและแปลกใจอย่างยิ่งเหตุใดพระราชโอรสของพระสัตว์เดวิดจึงบังอาจที่จะโค่นบัลลังก์ของพระราชบิดาเช่นนั้นโดยเป็นกบฏนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ใหม่อับซาลอนก็จงรีบมาพากันลงชื่อแล้วก็ทำปฏิญาณซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์องค์ใหม่ประชาชนหลายคนไม่เห็นดีเห็นร้ายจึงพากันที่จะหลบจากเยรูซาเล็มออกไปอยู่กับกษัตริย์เดวิดซึ่งหลบซ่อนออกไปหลังวังจากกำแพงวังไปทางด้านหลังวังและก็หนีเข้าป่าอุตลุดนะครับอย่างที่เราเห็นวันก่อนนี้วันเสาร์นะครับด้วยความลำบากยากเย็นยุงริ้นกัดในป่าในดงซึ่งตนเองเคยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในนครไซไซออนนครที่เยรูซาเล็มกลายมาเป็นผู้อพยพหลบหนีจากนครนั้นเข้าป่าเข้าดงด้วยความลำบากแต่เดวิดเองถ่อมตนเองสารภาพตีอกตนเองค่อนอกตนเองว่าตนเองได้กล้ากระทำผิดต่อพระเจ้าตนเองได้ทำผิดต่อสวรรค์ขอยอมรับโทษและมอบตนเองไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วแต่พระองค์จะเมตตาและสงสารจะช่วยให้ตนรอดและได้หลบหนีจากเงื้อมมือของลูกชายคือโอรสของตนเองอับซาลอนได้หรือไม่ยังไงแล้วแต่พระเจ้าจะเมตตาและปราณีเดวิดภาวนาอธิษฐานตลอดเวลาที่ออกจากวังไปอยู่ในที่เปลี่ยวและยังภาวนาอธิษฐานให้อับซาลอนรู้สำนึกตนเองว่าตัวเองซึ่งเป็นลูกชายเป็นโอรสของกษัตริย์เดวิดซึ่งพระองค์ได้บังเกิดเกล้ามาเหตุอันใดจึงมาทรยศคดเลี้ยวในการที่จะประหัตประหารทำร้ายพระราชบิดาผู้มีพระคุณแต่เดวิดก็ยังถ่อมตนอยู่เสมอว่าตนเองได้เคยทำผิดต่อพระเจ้าสมควรแล้วที่พระเจ้าจะเฉดหัวออกจากวังและใช้โทษบาปเถิดแล้วแต่วันเวลาที่พระองค์กำหนดเห็นไหมครับความสุภาพถ่อมตนและสำนึกผิดของกษัตริย์เดวิดยิ่งใหญ่นะครับน่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราทั้งหลายเมื่อทำผิดอย่าลืมที่จะขอขมาโทษสวรรค์แต่ถ้าทำผิดต่อเพื่อนพี่น้องก็ขอขมาลาโทษต่อเพื่อนพี่น้องเพื่อจะรับความเมตตาและสงสารอยู่กันอย่างมีสันติสุขแล้วยกโทษโปรดผิดให้แก่กันและกันนะครับ

พี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ครับโปรดรับฟังเรื่องกษัตริย์เดวิดผู้โชคร้ายต้องหลบหนีออกจากวังหลบหนีออกจากบัลลังก์กษัตริย์เข้าป่าเข้าดงพงผีไปเลยนะครับเพราะโอรสของตนเองในวังอับซาลอนได้เป็นกบฏคุมสมัครพรรคพวกในการที่จะไล่ต้อนแล้วก็จับกษัตริย์เดวิดประหัตประหารเพื่อตนเองจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ของกษัตริย์ชาติอิสราเอลสืบทอดอย่างสุขสำราญและเหตุการณ์จะเป็นยังไงพวกเราจะได้ฟังต่อไปนะครับกรุณาฟังสำหรับเรื่องของกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่และความผิดอันมากมายของกษัตริย์เดวิดที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้ว่าหนักหนาสาหัสและพระเจ้าทรงลงโทษเดวิดเพราะความผิดซึ่งเดวิดได้กระทำอย่างจงแจ้งทั้งที่คิดว่าจะปิดบังแต่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่ได้นะครับดังที่พวกเราเห็นอยู่ขณะนี้อับซาลอนนัดวันเวลาที่จะประกาศตนเองเป็นกษัตริย์ดังที่พวกเราฟังมาเมื่อครู่นี้ได้เวลาของเขาก็ประกาศตนเองในการที่จะขับไล่พระราชบิดาแล้วก็ประหัตประหารพระราชบิดาตนเองจะได้ขึ้นครองราชแทนอย่างสง่าผ่าเผยทีเดียวแล้วจะสง่าอะไรแค่ไหนพวกเราก็คงจะเห็นนะครับว่าบรรดาทักแคร่ทหารที่ยังซื่อสัตย์สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ยังมีเยอะนะครับพากันหลบหนีออกจากวังที่แรกบรรดาทักแคร่ทหารผู้ยิ่งใหญ่นายทัพในกองหลายคนที่ยังมีใจสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เดวิดหมายจะต่อสู้ไม่ยอมให้กษัตริย์เดวิดออกจากวังหลบหนีต้องต่อสู้อย่างไม่เกียจตายง่ายตายอย่างมีเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีของกษัตริย์แต่เดวิดทวงติงบรรดาทหารอย่าทำอย่างนั้นเพราะลูกชายของเราอับซาลอนอาจจะหลงผิดชั่วครู่และสักหน่อยเขาคงจะสำนึกได้ว่ากระทำผิดเราไม่ต้องต่อสู้กับหมาบ้าขณะที่กำลังเดือดพล่านเสียรีพลเปล่าๆจึงพากันหลบหนีไปพร้อมกับกษัตริย์เดวิดไปอยู่ในป่าในดงอยู่ตามถ้ำตามเหวเพื่อจะลบหลีกการรบราฆ่าฟันปะทะกันระหว่างศึกพ่อกับศึกลูกเห็นไหมครับเดวิดเป็นผู้ที่มีใจอารีอารอบอ่อนหวานสักเท่าไหร่ในการที่นึกเสมอว่าคนทำผิดต่อตนเองแม้ลูกชายของตนเองกล้าบ้าบิดในการที่จะทรยศต่อคุณพ่อต่อพระราชบิดาในการที่จะคิดล้างโค่นบัลลังก์ของพระราชบิดาและมุ่งร้ายหมายขวัญที่จะเอาจริงเอาจังเอาชีวิตของพระราชบิดาให้ได้กษัตริย์เดวิดก็ยังยอมทนแล้วก็พร้อมที่จะประนีประนอมและให้การอภัยผิดต่ออับซาลอนได้ทุกนาทีที่อับซาลอนจะสำนึกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่อับซาลอนยังติดตามไล่ตามพระราชบิดากษัตริย์เดวิดนั้นหมายจองร้างจองผลาญให้สิ้นซากจึงเกิดการรบพุ่งชิงไหวชิงพริบกันระหว่างกองทัพของพระราชบิดาคือเดวิดและกองทัพของโอรสลูกชายคืออับซาลอนชาวอิสราเอลกับชาวอิสราเอลรบพุ่งกันแล้วต่างฝ่ายต่างเสียรีพลกำลังพลกำลังทหารไปต่างฝ่ายก็ต่างสูญเสียกันอย่างมากน่าเสียดายนะครับแล้วก็อับเนร์ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ของเดวิดเองยังอยู่กับเดวิดและพากันที่จะป้องกันกษัตริย์เดวิดเพื่อให้รอดจากเงื้อมมือของลูกชายผู้ใจร้ายอับซาลอนจึงพากันหลบหนีในการในขณะที่ยังรบป้องกันตนเองที่อับซาลอนไล่ล่าตามหมายจะเอาชีวิตของกษัตริย์เดวิดแล้วก็บรรดาทหารที่ยังสวามิภักดิ์ต่อพระองค์

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ขอสวรรค์ได้โปรดดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายทั้งผู้ฟังและผู้พูดได้เป็นผู้ที่เข้าใจคุณธรรมสูงสุดคุณธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าคุณความดีของพระเจ้าเหลือล้นฟ้าตกบนกระหม่อมของพวกเราและผู้ประพฤติดีประพฤติงามและผู้ส่งเสริมคุณธรรมอยู่ตลอดเวลานะครับขอสวรรค์ได้โปรดคุ้มครองคุ้มกระหม่อมพวกเราให้พ้นภัยทั้งกายและจิตในชีวิตนี้และในชีวิตหน้าด้วยนะครับสวรรค์ไม่เข้าข้างคนผิดนะครับและเราจะเห็นว่าอับซาลอนลูกชายผู้ทรยศผู้เป็นกบฏต่อพระราชบิดาเองจะจบชีวิตลงไปแค่ไหนหรือเจริญอะไรแค่ใดพวกเราจะได้เห็นในโอกาสต่อไปนะครับคนที่มีความภักดีต่อพระเจ้าและซื่อสัตย์สุจริตมักจะได้รับความเมตตาปราณีและอุ้มชูจากสวรรค์แน่นอนบางทีโลกนี้หาความชอบธรรมอาจจะไม่ทันตาเห็นแต่สวรรค์ตาไม่บอดนะครับสวรรค์มองเห็นในที่เร้นรับและที่มนุษย์มองไม่เห็นสวรรค์มองเห็นนะครับพระเจ้ามีจริงแล้วก็คอยปกปักรักษาและคุ้มครองผู้ที่อยู่ในคุณธรรมดีตลอดเวลา24ชั่วโมงครับกลางวันกลางคืนไม่ว่าสวรรค์จะคุ้มครองดูแลผู้ที่ซื่อสัตย์และสุจริตซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานจริงนะครับด้วยเหตุนี้กษัตริย์เดวิดเองซึ่งกำลังหลบหนีเข้าป่าเข้าดงโอ้ยน่าสงสารกษัตริย์เดวิดผู้เคยอยู่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในพระราชวังอันสวยหรูกลับมาอยู่ในป่าหลบลี้อยู่ในรูเหมือนกับหนูในรูแล้วก็หลบเข้าป่าเข้าดงเหมือนกับสิงเสือสิงกระทิงแรดที่หลบหนีนายพรานผู้กำลังล่าตนเองหมายจะเอาชีวิตและเข็นฆ่าตนเองให้ได้ด้วยความลำบากยากเย็นในป่าในดงเช่นนั้นเดวิดกษัตริย์เดวิดไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าที่ยังโปรดให้ตนยังมีชีวิตและการมีพลังในการที่จะหลบหนีลูกชายผู้โหดร้ายคืออับซาลอนมุ่งร้ายหมายขวัญอยู่ได้รอดไปวันหนึ่งนะครับและเราจะเห็นต่อไปว่ากษัตริย์เดวิดเองกับอับซาลอนลูกชายกษัตริย์ผู้มีพระคุณสูงใหญ่กษัตริย์ผู้ศรัทธาแก่กล้าและลูกชายผู้ใจโหดใจเหี้ยมแล้วก็ไร้คุณธรรมตามที่ภาษาชาวโลกเขาพูดกันว่ามันจะจบกันยังไงเนี่ยนะครับอย่างไรก็ดีทหารของเดวิดพยายามที่จะป้องกันนายของตนอย่างความสวามีด้วยความสวามีภักดิ์คุ้มกระหม่อมได้ต่อสู้กองทัพกองทหารของอับซาลอนและวันหนึ่งกองทัพของเดวิดทหารผู้สวามีภักดิ์ต่อกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ผู้สุภาพถ่อมตนอย่างสุดซึ่งได้เปรียบกองทหารของอับซาลอนลูกชายผู้เป็นกบฏพยายามที่จะกองทัพของฝ่ายเดวิดพยายามที่จะบดขยี้กองทัพของอับซาลอนซึ่งกำลังไล่ล่าตนเองพยายามที่จะบดขยี้ให้มันแตกหักเล่นจะได้เข้าไปอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสักทีทหารของเดวิดไล่ล่าติดตามอับซาลอนซึ่งกำลังทำท่าจะแตกทับอยู่เวลานั้นครับสวรรค์เข้าข้างคนบริสุทธิ์เข้าข้างของฝ่ายทหารเดวิดบรรดาทหารเดวิดไล่ล่าติดตามฆ่าฟันนะครับไม่ใช่จับเป็นเฉลยเท่านั้นยังฆ่าฟันกันเองด้วยทำให้อับซาลอนตื่นตะเลิดเพราะว่าทหารผู้หลักผู้ใหญ่ของตัวเองเสียชีวิตในสนามรบอับซาลอนโดดขึ้นม้าและพยายามที่จะห้อม้าให้ไวที่สุดหนีการไล่ล่าของทหารที่เข้าข้างพระราชบิดาตนเองคือเดวิดทหารของเดวิดก็ไล่ล่าติดตาม
อับสลอนอย่างติดถึงกับอับสลอนต้องหนีเตลิดหลบเข้าไปในป่าซึ่งมีเถาวัลย์พันเกี่ยวเลี้ยวรถอยู่ตามระหว่างต้นไม้กับต้นไม้ม้าของอับสลอนเองวิ่งเตลิดตื่นเตลิดเพราะกองทหารของเดวิดกำลังไล่ล่ามาติดหมายจะเอาชีวิตของอับสลอนแล้วจะได้จบสงครามกันเสียทีม้าของอับสลอนที่ขี่นั้นวิ่งตะเลิดหมายจะเอาชีวิตของตนเองรอดแต่บังเอิญมีเถาวัลย์ที่เลื้อยระหว่างต้นไม้กับต้นไม้ยั่วเยี้ยอยู่แถวนั้นม้าของอับสลอนวิ่งเข้าไปใต้เถาวัลย์นั้นและอับสลอนซึ่งรักผมงามของเขามากๆปล่อยให้ผมยาวเฟ้ยผมของอับสลอนยาวแล้วขณะที่ม้าห่อเข้าไปใต้เถาวัลย์ผมของอับสลอนเองสยายขึ้นไปลมพัดจากม้าความเร็วของม้าวิ่งนั้นผมสยายขึ้นไปแล้วไปเกี่ยวพันกับเถาวัลย์ม้าก็เลยวิ่งต่อไปปล่อยอับสลอนให้ห้อยตรงเตงอยู่กับเถาวัลย์นะครับมันไม่หลุดสะบัดเท่าไรก็ไม่หลุดและไม่มีเวลาที่จะใช้ดาบของตัวเองตัดผมของตัวเองทันบรรดาทหารของพระเจ้ากษัตริย์เดวิดไล่มาเห็นอับซาลอนลูกชายที่เป็นกบฏผมเกี่ยวพันเถาวัลย์ที่โยงเยงไปมายั่วเยี่ยแล้วก็ทำให้ตัวอับซาลอนเองห้อยตรงเตงอยู่ระหว่างฟ้ากับดินบรรดาทหารเองเห็นดังนั้นดีใจจะได้จบสงครามกันสักทีวิ่งกรูเข้าไปดูว่าเป็นอับซาลอนแน่ไหมทุกคนก็เห็นว่าเป็นตัวอับซาลอนแน่นอนแล้วถึงเวลาแล้วที่ตนจะต้องจัดการประหารเสียให้สิ้นซากแต่ทหารทุกคนไม่กล้าเพราะเป็นลูกชายของกษัตริย์และเดวิดได้เคยประกาศเสมอว่าพยายามอย่าทำอันตรายต่ออับซาลอนพยายามยกโทษให้เขาคงจะสำนึกตนสักวันหนึ่งดูสิครับบัญชาการสูงสุดของกษัตริย์เดวิดถึงบรรดาทัพแก้วทหารได้กำชับเสมอว่าอย่าทำร้ายอับซาลอนแล้วก็ทหารหลายคนจึงไม่กล้าที่จะใช้ทวนของตัวเองพุ่งใส่ตัวอับซาลอนหรือพุ่งเข้าหัวใจของอับซาลอนจากประหัตประหารให้สิ้นสงครามไปเลยไม่มีใครกล้าก็เลยล่าถอยแล้วก็ลบมุงกันมุงดูกันรอบๆนายทัพของเดวิดมาถึงเหตุอะไรเป็นใครที่ห้อยตรงเตงอยู่นั้นทหารก็รายงานว่าเป็นร่างของอับซาลอนกำลังดิ้นกระเดวอยู่ระหว่างฟ้ากับดินห้อยตรงเตงอยู่จากเถาวัลย์ตีนไม่ถึงพื้นม้าวิ่งหนีไปไกลแล้วหัวหน้ากองทัพของผู้เอาสวามิภักดิ์ของเดวิดก็เลยบอกทำไมไม่ทิ่มให้ตายเลยคือเอาทวนจิ้มหรือพุ่งตรงหัวใจเลยทุกคนก็บอกว่าพระมหากษัตริย์พระเจ้าเดวิดได้เคยประกาศเสมอว่าห้ามทำอันตรายต่ออับซาลอนพยายามยกโทษให้เขาแล้วเขาจะกลับใจสักวันหนึ่งหัวหน้านายทัพของพรรคพวกของกษัตริย์เดวิดมาถึงก็เลยใช้ทวนของตัวเองพุ่งตรงหัวใจของอับซาลอนที่ห้อยตรงเตงอยู่นั่นตายขณะที่ผมตนเองกำลังเกี่ยวเถาวัลย์ระหว่างฟ้ากับดินศพก็เลยห้อยตรงเตงอยู่นั้นจึงให้สัญญาณแม่ทัพให้สัญญาณเลิกรบสิ้นสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิสราเอลสักทีสัญญาณรบนั้นทำให้บรรดาทหารทั้งหลายมั่นใจว่าสงครามสิ้นสุด
ก็เลยพากันยกทัพพร้อมกับจำไม่ได้แน่ว่าตัดศีรษะอับสรอนใส่เป้ทหารสะพายขึ้นหลังม้าเอาไปมอบให้เดวิดหรือไม่ประการใดนะครับอย่างไรก็ดีอับสรอนตายด้วยความท้อด้วยความทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งที่ตนเองผมสยายอันสวยงามของตนเองพันเกี่ยวกับเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันอยู่บนหัวของตนเองห้อยตรงเตงตรงเตงและตายขณะที่ห้อยอยู่อย่างนั้นนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเหตุสงครามระหว่างเดวิดกับอับซาลอมก็จบลงเพียงแค่นี้แต่เมื่อเดวิดได้รับข่าวสลดจากบรรดาทักแกล้วทหารเดวิดแสดงอากับกิริยาอย่างไรชื่นชมยินดีหรือระห้อยส้อยเศร้าพวกเราคงจะเดาออกนะครับเอาไว้คอยพูดกันใหม่และฟังกันใหม่นะครับว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงประการใดเราก็คงจะได้ทราบกันนะครับขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมขอสวรรค์ได้โปรดอวยพระพรปกกระหม่อมพวกเราทุกท่านทุกคนผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานส่วนตนและส่วนรวมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับพบกับรายการแสงทองส่องธรรมในวันต่อไป6 โมงถึง 7 โมงเช้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกาย
4: และชีวิตนิรันดร์อาเมน
3: พระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรองใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นพระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถข้าแต่พระเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราอย่ายุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราเวียงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจ และจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี
4: ้โอ้ขังวังเลยในขมนรกเถิดอาเมน
3: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
4: ทรงพระเมตตาเถิด
3: ดวงอาทัยนิรมนของพระนางมารี
4: ช่วยวิงวอนเถิด
3: เชิญยืน

0: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องเราเข้าสู่สัปดาห์ที่25ของเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้พูดถึงเรื่องความยุติธรรมและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนมิสซาในเช้าวันนี้คุณพ่อถวายเป็นมิสซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและโอทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รองรับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของบิดาพระสงฆ์มิชชันนารีนักบวชนะที่ลงรับไปแล้วและภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาพระสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยขณะนี้ด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และต่อเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองข้อนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: บทอ่านจากหนังสือพระกาสดอิสยาจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจะละทิ้งทางของตนและคนอบาตและคนอธรรมจะละทิ้งความคิดของตนเขาจะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจะทรงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพวกเราเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดินทำให้แผ่นดินอุดมทำให้พืชงอกขึ้นเพื่อให้ผู้หวานมีเมล็ดพันธุ์และให้ผู้กินมีอาหารฉันใดถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็ไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผลไม่ทำตามที่เราปรารถนาและไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้นพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวันจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญยิ่งนักความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะยั้งรู้ได้เชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานและทรงพระเมตตากริ้วช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีแก่ทุกคนความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวลเชิญรับ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนกับในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคุณพระเจ้าเชิญยืน
0: เชิญยืน

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บูดานจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่

เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสารุสิทธิ์เป็นคำอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนกับพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาเห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างพอสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงและกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มทำงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้าง

เทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์นี้พูดถึงเรื่องความยุติธรรมและความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์พี่น้องพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวในอาทิตย์นี้เป็นพระวรสารหรือเครื่องประมาทที่งดงามนับบทหนึ่งและก็มีเฉพาะของท่านนักบุญมัทธิวเท่านั้นที่เขียนถึงเรื่องนี้พี่น้องโดยปกติแล้วในปาเลสไตน์นะจะมีการเก็บผลองุ่นประมาณปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยายนแล้วก็จะรีบเก็บผลองุ่นให้เสร็จนะทันเวลาก่อนจะถึงกลางเดือนกันยายนเพราะว่าเมื่อถึงกลางเดือนกันยายนแล้วฝนจะตกจะทำให้ผลองุ่นเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวยิวทั่วไปปฏิบัติในสมัยนั้นก็คือว่าเขาต้องจ้างคนงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะจะมีเวลา6โมงเช้า9โมงเที่ยงวัน5โมงเย็นบ่าย3โมงและ5โมงเย็นแล้วแต่ว่าแต่ละส่วนนั้นจะมีการเร่งรีบขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้ายกตัวอย่างนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับชาวยิวในสมัยนั้นและสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องการสอนพี่น้องในวันนี้เป็นพิเศษก็คือว่าพระองค์ได้ตกลงให้ค่าจ้างให้กับคนงานนะกลุ่มแรกถึงกลุ่มสุดท้ายคนละ1เหรียญนะซึ่งเงินในสมัยนั้น1เหรียญนั้นเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในวันหนึ่งนะสำหรับตัวเองและครอบครัวนะอยู่ได้อย่างสบายนะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องการสอนเราในคำอุปมาเรื่องนี้ก็คือว่านะชาวยิวซึ่งคิดว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรนะเขาเองเข้ามาในพระศาสนาจักรก่อนและเขาเองคิดว่าเขาน่าจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่มาทีหลังหรือคนต่างชาตินะเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนะที่เรากลับใจนะเราอาจจะเป็นคริสชนนอนนะพ่อแม่เป็นคริสตังลูกเกิดมาเป็นคริสตังแล้วก็มีคนต่างศาสนาที่กลับใจทีหลังนะสิ่งหนึ่งที่คุณพ่ออยากจะให้พี่น้องได้เห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือว่านะหลายครั้งนะความคิดของเราอาจจะต่างจากความคิดของพระเจ้าในวันนี้ในหนังสือประกาศอิสยาห์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าทางของเราไม่ใช่ทางของเจ้าความคิดของเราไม่เหมือนความคิดของเจ้าฟ้าอยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดนะความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราคิดตามภาษามนุษย์แต่พระเจ้าคิดอย่างพระเจ้าและมีความยุติธรรมและความเมตตาต่อทุกคนเท่าเทียมกันพระองค์ต้องการบอกพี่น้องทุกคนในวันนี้ว่าเราทุกคนซึ่งเข้ามาในพระศาสนาจักรของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกคนโตกับลูกคนสุดท้องเหมือนกันนะพระเจ้าทรงเมตตารักเราเหมือนกันพระองค์อยากจะให้สิ่งต่างๆให้กับลูกทุกคนเท่าเทียมกันนั่นเป็นความรักและความเมตตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นชาวยิวหรือพวกฟาริสีธรรมอาจารย์หลายครั้งคิดว่าเขาวิเศษเลิศเลอเขาดีกว่าคนอื่นเขายกตัวเองว่าดีกว่าคนต่างชาติคนต่างชาติไม่สมส่วนเขามาเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้านะคนต่างชาติเป็นคนบาปนะเป็นต้นชาวซามาเรียนะไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพงแต่พระเจ้ามองไม่เหมือนกับที่เรามองเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายครั้งในชีวิตของเราแต่ละคนเรามักจะมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นนะเหมือนกับคนงานกลุ่มแรกอิจฉาคนงานกลุ่มสุดท้ายมาทำงานเวลา5โมงเย็นแต่ได้1เหรียญเท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเองจึงพูดกับเราทุกวันนี้ว่านะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนนะพระองค์ไม่ได้โกงคนงานกลุ่มแรกพระองค์ให้เท่าเทียมกันตกลงเขาคนละ1เหรียญพระองค์ให้และกลุ่มสุดท้ายพระองค์ก็ให้1เหรียญเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เอาค่าจ้างของคนกลุ่มแรกไปให้คนสุดท้ายแต่พระองค์ให้อย่างเท่าเทียมกันเพื่ออยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าเราต้องมีใจกว้างและใจเมตตาเหมือนกับพระเจ้าเราอย่าไปคิดว่าเราเองเป็นคริสตังนอนจะดีกว่าคริสตังยืนที่กลับใจทีหลังพี่น้องต้องมีความภูมิใจเพราะหลายครั้งเราจะมีความคิดอิจฉาอย่างนั้นก็ได้ในชีวิตของเราว่าคนที่มาทีหลังหรือว่าหลายคนทำผิดมาตลอดชีวิตนะเข้าคุกไม่รู้กี่ครั้งนะทำผิดต่อเพื่อนพี่น้องต่อคนนั้นคนนี้ทำบาปมาสารพัดแต่3นาทีสุดท้ายเขามีความตระหนักเขาเป็นทุกข์ถึงบาปเขาอยากจะกลับใจนะเชิญพระสงฆ์มาโปรดศีลแล้วก็ให้เขาแก้บาปรับศีลโปรดศีลเจิมให้นะหลายคนพี่น้องอิจฉาไหมเราน่าจะดีใจนะเหมือนกับพลเมรีหลายๆคนที่ออกไปนะตักเตือนคนโน้นคนนี้ให้เข้าวัด

แล้วเวลามีคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเรามีความภูมิใจพี่น้องน่าจะดีใจเตียนคนหนึ่งได้กลับมาหาพระเจ้าเห็นคนหนึ่งที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้นี่เป็นความรู้สึกอันเดียวกันหรือว่าพี่น้องหลายครั้งมีความต่ำมีความรู้สึกน้อยใจแล้วก็อาจจะตำหนิพระเจ้าบ่นว่าพระเจ้าว่าคนคนนี้ทำไมเขาทำความชั่วมาตลอดทำกิจการที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าหลายครั้งทำร้ายเราแต่เขากลับได้ดีพี่น้องซึ่งเป็นคริสเตียนชนที่ดีเข้าวัดเข้าวาอยู่ตลอดเวลานะทำหน้าที่อย่างดีทำไมเราไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับเขาเขามีเงินมีทองมากมายมีรถหลายคันมีที่ดินมีบริษัทต่างๆมากมายแต่พี่น้องจำไว้เถิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพี่น้องต้องรายงานสิ่งต่างๆที่เราทำต่อหน้าพระองค์พระองค์จะให้ความยุติธรรมและความรักแก่พี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำตลอดชีวิตของเราพี่น้องอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะพี่น้องอย่าอิจฉาริษยาที่คนบาปคนหนึ่งกลับใจนะพี่น้องเห็นบนไม้กางเขนนะคนร้ายสองคนอยู่ด้านขวาด้านซ้ายคนด้านซ้ายทัดทายพระคริสต์เจ้าว่าถ้าเป็นพระคริสต์เจ้าจริงก็ช่วยพวกเราออกจากกางเขนแต่ผู้ร้ายอยู่ด้านขวาก็บอกว่าเราทำผิดและโดนโทษอย่างนี้ก็สมควรแล้วเพราะความผิดที่เราได้ทำและบอกกับพระเยซูเจ้าว่าขอพระองค์คิดถึงผมด้วยเวลาที่ผมเข้าในอาณาจักรของพระองค์และพระเยซูเจ้าพูดกับคนร้ายที่อยู่ด้านขวาว่ายังไงวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้คุณพ่ออยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราเพื่อพี่น้องจะได้มีความรักความยุติธรรมและความเมตตาเหมือนกับพระเจ้าที่ให้โอกาสคนนะหลายๆคนที่กำลังลงผิดและกลับตัวกลับใจเข้ามาสู่พระศาสนาจักรของพระเจ้าพี่น้องต้องเป็นกระบอกเสียงของพระองค์แต่วันนี้พระองค์ต้องการบอกและสอนอะไรให้กับพี่น้องประการที่หนึ่งเราต้องเรียนแบบน้ำพระทัยดีของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันความรักของพระเจ้าพระพรของพระเจ้านับเป็นสิทธิ์ของพระองค์พี่น้องไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้จากพระเจ้าเป็นอำนาจเป็นความใจดีเป็นความเมตตาเป็นความรักของพระองค์ต่อเราแต่ละคนพระองค์สงสารและรักเราทุกคนซึ่งเป็นคนบาปประการที่สองพี่น้องต้องมีความยุติธรรมในชีวิตของเรานะหลายคนไม่มีความยุติธรรมแม้แต่ลูกจ้างของตัวเองเอารัดเอาเปรียบเขาอยู่เสมอแทนที่จะให้ค่าจ้างตามสมควรนะให้ความยุติธรรมให้กับลูกจ้างแต่หลายครั้งเราเอารัดเอาเปรียบเขาเหล่านั้นและพี่น้องเองต้องดูแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าว่าพระองค์มีความยุติธรรมให้กับเราทุกคนเท่าเทียมเสมอกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคริสต์ตั้งนอนหรือคริสต์ตั้งยืนคนนั้นจะมาก่อนหรือมาทีหลังพระองค์ทรงรับเท่าเทียมกันและประการที่สามพี่น้องต้องรักทุกๆคนเหมือนกับที่พระเจ้าทรงรักเราและเป็นต้นคนบาปที่ยังรอคอยการให้อภัยจากพวกเราเสมอก็ขอพระเจ้าฤาพรพี่น้องทุกคนในวันนี้ให้เรามีความยุติธรรมและความรักนะตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าทำหน้าที่ของพี่น้องในแต่ละวันอย่างดีในการที่จะแบ่งปันความรักความเมตตาและความยุติธรรมให้กับพี่น้องทุกคนในเป็นต้นนะคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งนะคนบาปคนที่ต้องการกำลังใจคนที่ต้องการการกลับใจนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: ชิญยืนให้เราแสดงความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย
0: ์สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเลื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำเนินทางประการสุข
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้าระวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: แล้วคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงพระทัยกว้างขวางเกินกว่าที่เราจะสามารถเข้าใจได้ทรงประทับใกล้ชิดกับเราเมื่อเราเรียกหาพระองค์ให้เราวอนขอพระองค์ด้วยความไว้วางใจ
2: พระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงจะได้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดและมีชีวิตที่ละไม้คล้ายคลึงกับพระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์สุภาพและอุทิศตนอย่างเต็มกำลังในการรับใช้ด้วยความเสียสละอดทนและกล้าหาญภายใต้การนำของพระจิตเจ้าเสมอให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อมนุษย์ในสังคมโลกจะได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเยี่ยงบุตรพระเจ้ามีความจริงใจให้เกียรติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคนด้วยใจกว้างขวางให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อบรรดาคารวาสแพทย์ธรรมจะได้รับพระทหารสถานในการดำเนินชีวิตเป็นคนงานในสวนองุ่นของพระองค์เป็นพยานและเป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งพระบรสารที่เข้มแข็งโดยอุทิศพละกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักต่อพระองค์ให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นโดยผ่านทางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้จะได้มีจิตใจเบิกกว้างในการต้อนรับพระวาจาและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องมากยิ่งขึ้นให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโอกาสครบรอบ100วันขอพระองค์ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำเหน็จรางวัลจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติต่อปวงพระสกนิกรขอพระเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านทั้งสองร่วมในความสุขนิรันดร์กับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสวงสวรรค์ให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ให้เราภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกและเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเป็นต้นบาดาลลูกหลานเพื่อนบ้านของเราให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าเ ให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระทัยดีล้ำเลิศโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจกว้างขวางดังเช่นพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายมาทำงานในพระนาจักรของพระองค์และโปรดค้ำจุนข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดรทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิเสเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: พี่น้องเจ้าพ่อนายพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชาเพื่อเทิดพระเกียรติเราทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและเพื่อศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรดาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งครับ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างูนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนกระทั่งส่งนักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องของเราทุกคนที่ลงรับไปแล้วในวิสาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ยิ่งป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: ระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระนามจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

ประกาศจากทางวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เงินทานอาทิตย์ที่แล้ว13กันยา 16,895 บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์หน้า27กันยา 6 นาฬิกานางวิยดาดอนแสงนางสาวปรมาพรอุลล่าพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่1กำนันอัยการจำปาราษฎร์นายกสิริพงษ์เชียงคนแสนผู้ช่วยอนุสิทธิ์ศรีธรรมนิตผู้อ่านพระวาจา7นาฬิกา30นาทีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่10นาฬิกา30นาทีคุณครูชูศรีกายราชคุณครูสุรพินทองสิริ19นาฬิกาชุดที่3นางสาวกังสดารังสีแก้วและนางสาวชนกนันทิพมนพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมเด็กหญิงภัทรวดีทองอันตังนางสาวชนกทันชนกกงพันลาดขอเชิญพี่น้องชมการแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลครับครั้งที่4อาสนวิหารครัฐเทวดามีคาแอนท่าแร่ได้จัดแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองอาสนวิหารครัฐเทวดามีคาแอนซึ่งเป็นองค์ประถมของวัดของเราในวันที่26กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาณลานกีฬาสาลามาติโนผู้เข้าร่วมแข่งขันมาจากวัดต่างๆในเขตสังคมนท่าแร่ของเรานะครับโดยมีประเภทการแข่งขันกีฬาดังนี้คือวอลเลย์บอลแบดมินตันเซปักตะก้อบาสเกตบอลและฟุตบอลครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองอัครเทวดามีคาแอนซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลาทั้ง4มิสาโดยเฉพาะแห่พระรูปอัครเทวดามีคาแอนรอบวัดแล้วมาถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปอัครเทวดามีคาแอนหน้าระเบียงวัดหลังมิสาที่1ส่วนมิสาที่2 3และ4ถวายช่อดอกไม้บริเวณหน้าพระแท่นทางวัดมีดอกไม้จำหน่ายให้กับพี่น้องเชิญร่วมมิสาแท่นพระประจำชุมชนนะครับพี่น้องใครจะเข้าสู่การสวดสายประคำแล้วนะครับคุ้มต่างๆโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำโดยสวดสายประคำประจำชุมชนคุ้มวันที่2เป็นต้นไปนะครับคือ2ตุลาจนถึง5พฤศจิกาประจำปีคริสตศักราช2026ดังนี้คือวันจันทร์ที่28กันยายนแท่นชุมชนสมานมิตรชุมชนคุ้มหนองแห่แท่นชุมชนป่าว่านแท่นชุมชนท่าเรือวันอังคารที่29แท่นชุมชนบ้านใหม่แท่นชุมชนสามัคคีแท่นชุมชนท่าสะอาดท่านชุมชนท่าเรือใต้วันพุธที่30กันยาท่านคุ้มนาซาเรตท่านคุ้มสุขสันต์ท่านชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ท่านชุมชนสร้างแก้วส่วนท่านเบธเลแฮมนะครับก็เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับป่ามันผลจังสิได้ท่านเบธเลแฮมเป็นพิเศษนะครับในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมมิสาเปิดเดือนแม่พระที่วัดท่าแร่เชิญร่วมงานบวชเชิญร่วมงานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยอดีตย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่ในวันอังคารที่29กันยายนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาณศาลามาติโนเชิญพ่อค้าแม่ค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้ภายในงานจะมีนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและยังมีตลาดวิถีชุมชน
มีสินค้าอีกมากมายมาให้พี่น้องทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกช็อปเลือกชิมกันภายในงานนะครับในวันที่29คณะซิสเตอร์คาริสกาโบชินท่าแร่เชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉ